0: การสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไป
1: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเตรียมขยายการปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปรับแผนการทำงานเชิงรุกทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนีโญนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านน้ำติดตามความคืบหน้าด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ากรมฝนหลวงได้ปรับแผนการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกโดยมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์เอลนีโญที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทั้งด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการทันทีและจัดทำแผนบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรสารฝนหลวงและงบประมาณในการขึ้นบินปฏิบัติการซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 2,700 ล้านบาทต่อปีซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างแน่นอนเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำเข้าเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีหน้านอกจากนี้ยังช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย
1: วันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานและกิจกรรมที่จัดขึ้นจำนวนมาก
3: วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรีประวัติวัดพระประวัติและประวัติของอดีตเจ้าอาวาสบุรพาจารย์แห่งพระอารามพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานำเสนอพระกรณียกิจเพื่อประสบนิกรชาวไทยในด้านต่างๆมีการจำหน่ายตราประชนียกรที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาและกิจกรรมนำชมวัดสะสมตราประทับโดยมีกรุงเทพน้อย9จุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมจำนวนมากโดยผู้ที่มาต่างชื่นชอบกิจกรรมที่จัดขึ้นนางสาวยุพินอรุณชาติกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สำคัญยังได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมความงดงามของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของประเทศไทย
4: พระราชกรณียกิจของท่านที่เราชื่นชอบเนี่ยท่านเป็นคนที่ว่ามีจิตใจเมตตานะคะอ่อนน้อมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนะคะเวลาเรามีประเทศหรือว่ามีภัยพิบัติอะไรท่านก็ลงแล้วก็เข้าถึงพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่สื่อพระองค์ว่านี่ท่านจะการให้ความรู้ดีนะคะจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรว่าในวัดมีอะไรบ้างและมีพระสังฆราชมีมากี่องค์อะไรเนี่ยให้เราทำให้เราได้รู้นะคะก็สิ่งสวยงามที่รอบอุโบสถรอบอะไรนะที่ปฏิมากรรมของวัดนะคะครั้งหนึ่งนะถ้าเราไม่ได้มาตรงนี้เหรียญพระองค์ท่านพระชนมายุ99ปีก็ไม่สามารถหาได้
3: ขณะที่นายวรเกียรติทองไทยกล่าวว่าประทับใจเนื้อหาของนิทรรศการและการบริหารจัดการภายในงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง
5: พูดถึงการดำเนินงานดีนะครับมีจุดแต่ละจุดที่เขาให้สแตมป์ตาเนี่ยเขาจะบอกนักเรียนวราบพิษนะครับก็จะมีท่านจะคอยแนะนำว่าจุดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนี่ยครับเราก็จะได้รู้อะไรมากขึ้นทั้ง9จุดในรอบวัดราชบพิตรสมเด็จท่านนี่ต้องยอมรับนะครับว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาเนาะและท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดการขององค์พระท่านคือท่านก็ใส่ใจทางพุทธศาสนานะครับ
3: สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงคืนสุดท้ายหนึ่งแน่นไปด้วยประชาชนที่ร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงภายในบริเวณพระเจดีย์ไมชโยรายงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แจ้งเหตุก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วันป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยแจ้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือแจ้งช่วงหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้โดยทำเป็นหนังสือระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งสาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตหรือเว็บไซต์ www.ect.go.th แจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่นหรือแจ้งโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเหตุไม่อันควรจะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับแต่วันเลือกตั้งพร้อมกันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาล การเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ได้แก่ Shopee Food, Line Man, GrabFood และ Robinhood เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 3:00 น.ประชาชนสามารถสั่งอาหารผ่านแอปเป๋าตังค์รับส่วนลดค่าอาหารค่าส่งฟรีและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้มากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและทำให้เงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะต้องหยุดยั้งกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนไม่ให้ก่อปัญหาโดยทันทีไม่เช่นนั้นสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีขึ้นขณะที่นายเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเข้าร่วมการเจรจาระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างไรก็ตามสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านยุติการเจรจากับฝ่ายสหรัฐเพื่อประท้วงคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และกำลังประเมินเงื่อนไขต่างๆเพื่อทำการตอบโต้การกระทำดังกล่าวอย่างเหมาะสม
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ปากีสถานซาอุดีอาระเบียและตุรกีรวมตัวกันที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติแสดงความยินดีกับการที่สหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การลดความตึงเครียดและยุติความขัดแย้งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลางตลอดจนตลาดพลังงานเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศห่วงโซ่อุปทานโลกและการค้าระหว่างประเทศในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการที่สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อสรุปอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จในการเจรจาขั้นต่อไปเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายในประเด็นปัญหาที่ค้างคาอยู่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่มเอสทัพกระทิงอยู่สเปนเอาชนะซาอุดีอาระเบีย4-0เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนนำจ่าฝูงกลุ่มเอสวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามนี้เก็บชัยมาแล้ว2นัดแพ้1นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ล่าสุดในสนามนัดสุดท้ายของสนามนี้พบกับเนเธอร์แลนด์อันดับ8ของโลกซึ่งทีมสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ไป0-3เซตทำผลงานในสนาม2ชนะ2นัดแพ้2นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14สำหรับโปรแกรมสนามที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่8-13กรกฎาคมทีมนักตบสาวไทยเริ่มแข่งขันวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบกับบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบกับตุรกีการแข่งขันกรีธาประเภทผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการวิ่งผลัด4คน100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้หนึ่งชุติทัศน์พลิกสรนันต่อด้วยบิลภูริพลบุญสอนชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 38.28 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพจีนทำเวลา 38.08 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวันด้านทีมหญิง4คูณ100เมตรของไทยประกอบด้วยมนัสดาสามโณสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาเข้าที่3คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 44.11 วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของจีน 43.85 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของอินเดียแบดมินตันโมทัวร์ซุปเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกันตพลหวังกระเดินมืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับหูเจ๋ออันมืออันดับ48ของโลกจากจีน1-2เกมการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX พนักสวนสุขภาพฉลองจิตขึ้นวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผลปรากฏว่าในเรื่องประชาชนชายตัวแม่สุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20พระท่าโดนพุทธภูมินาคแป้นรุ่นน้องร่วมทีมชาติแซงคว้าชัยในโมโตที่3แต่โกเม่จึงเก็บคะแนนรวมคว้าแชมป์ BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ได้สำเร็จส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวณิชเสถียรนักปั่น3ทีมชาติไทยจากที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขณะที่นายสกลอักษรชนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ยืนยันความพร้อมจัดการแข่งขันครั้งต่อไปอย่างเต็มที่พิจิตรกัญชนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ ยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:39 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 26 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที1นาทีกับกปท.มักมีการกล่าวกันว่านักขับขี่มือใหม่ที่เพิ่งลงสนามจริงบนท้องถนนนั้นมักมีความระมัดระวังและขับรถตามกฎจราจรที่เรียนรู้มาอย่างเคร่งครัดส่วนใหญ่ก็มักจะหลีกเลี่ยงการขับรถเร็วและไม่แซงรถคันหน้ามีความสุขขุมใจเย็นเนื่องจากยอมรับมีความเป็นมือใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์บนท้องถนนและกลัวการเฉี่ยวชนโดยเฉพาะมักจะหลีกเลี่ยงนักขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยด้วยการทิ้งระยะห่างเพื่อป้องกันตนเองแต่พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆแปรเปลี่ยนไปเมื่อเริ่มคุ้นเคยกับการขับขี่บนท้องถนนมากขึ้น เริ่มจะขับเร็วใจร้อนแซงทุกครั้งที่มีโอกาสโดยเฉพาะไม่ทิ้งคู่แข่งที่ขับปาดหน้าอย่างน่าอันตรายด้วยการปาดกลับบ้างเพียงเพื่อประกาศความเป็นผู้มีประสบการณ์ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันซึ่งนั่นคือสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนกรมการขนส่งทางบกเตือนขับรถทุกครั้งให้ตั้งใจและมีวินัยประสบการณ์ขับขี่น่าจะทวีความปลอดภัยมากกว่าเป็นอันตรายเพราะประมาทนะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าวิวาทะวิวาทพิพาทคำว่าวิวาทะเขียนวอแหวนสระอิวอแหวนสระอาททหารสระอะมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าวิวาทะแปลว่าการโต้เถียงการมีปากมีเสียงกันการทะเลาะในภาษาไทยนำมาใช้เป็นคำสามคำคือวิวาทพิพาทและวิวาทะมีนัยยะความหมายต่างกันเล็กน้อยวิวาทหมายถึงทะเลาะรุนแรงจนลงไม้ลงมือกันบางครั้งใช้คำวิวาทคู่กับคำว่าทะเลาะเป็นทะเลาะวิวาทคำว่าพิพาทหมายถึงขัดแย้งใช้ทางกฎหมายและการเมืองวิวาทะเป็นคำศัพท์ใหม่หมายถึงโต้เถียงกันทันควันโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือใช้วาจาเสียดสีเหน็บแนมแต่ไม่ถึงขั้นใช้คำหยาบ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์นักวิชาการทางด้านมนุษยวิทยาได้จำแนกประเพณีตามเทศกาลและสถานภาพทางสังคมเป็น2ประเภทคือประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์หรือที่เรียกว่าประเพณีท้องถิ่นประเพณีหลวงมีข้อถือปฏิบัติที่เป็นระเบียบแบบแผนเคร่งครัดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และการปกครองคนหมู่มากส่วนประเพณีราษฎร์หรือประเพณีชาวบ้านจะปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมของแต่ละท้องถิ่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ปัญหาทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินเนื้อที่กว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศ

0: ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแม็กขับบวกเลือกกรุงเทพในแบบของคุณแม็กขับบวกมาต้องใช้สิทธิ์โหวต
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากความกังวลของประชาชนและหลายภาคส่วนที่เกี่ยวกับมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติที่ให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566เพื่อแก้ไขปัญหาทับซ้อนและการจัดระเบียบที่ดินทำกินเนื้อที่กว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มเช้านี้รับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวจากนายอรรถพลเจริญชังษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะตอนนี้เรื่องพื้นที่ป่าทับลานก็กำลังเป็นประเด็นอยู่นะคะคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติอะค่ะมีมติในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
3: ครับเราแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น5กลุ่มด้วยกันนะครับที่เป็นพื้นที่ที่มีราษฎรแล้วก็มีพื้นที่หนึ่งที่จะเป็นพื้นที่ป่าอีกประมาณ 86,900 กว่าไร่ที่เราจะผนวกเพิ่มนะฮ
2: ะ
3: ทีนี้ในมติเนี่ยก็ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าในกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราจะต้องเสนอให้กำหนดจากแนวเขตอุทยานเดิมของปี2524เพราะว่าในกลุ่มที่1เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้มีการประกาศพื้นที่สปกไปก่อนกลุ่มที่2ก็เป็นพื้นที่ที่มีโครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีตามมติครม.ในปี20มาก่อนแล้วก็กลุ่มที่3นี่ก็เป็นโครงการเพื่อความมั่นคงของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับรวมถึงกลุ่มที่5ที่เป็นที่ราชพัสดุที่เป็นสนามฝึกซ้อมรบของฝ่ายทหารนะครับรวมลงแล้วนี่ประมาณ 150,000 กว่าไร่นะครับ
2: ค่ะอ
3: ย่างนี้ต้องขออนุญาตเรียนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าพื้นที่ทั้งหมดที่เราแก้ไขปัญหากันอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีของแต่ละกลุ่มว่าพื้นที่เหล่านี้ในอดีตมีความเป็นมาอย่างไรคณะกรรมการอุทยานเนี่ยก็พิจารณาร่วมกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานข้าราชการนโยบายที่แห่งชาติกระทรวงเกษตรโดยสปก.มันก็มาร่วมกันรวมถึงกรมแผนที่ทหารด้วยนะครับภายใต้กรอบของวันแบบนี่แหละมาพิจารณาว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องกำหนดเป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นธรรมสำหรับคนที่เขาอยู่เดิมมาก่อนซึ่งควรจะต้องได้รับสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามและกลุ่มที่ห้าเนี่ยเราถึงได้ให้กำหนดว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องเป็นพื้นที่ที่เข้าไปจัดที่ทำกินให้กับประชาชนอย่างกลุ่มหนึ่งเป็นสปก.มาก่อนกลุ่มสองเป็นสปก.นะครับกลุ่มสามเป็นพื้นที่เพื่อความมั่นคงเราก็จะเหนือให้เป็นสปก.และคทช.ดังนั้นทั้งหมดเนี่ยเราต้องการที่จะคัดกรองให้เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือรายที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อจัดพื้นที่ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องได้หมดทุกคนคงจะต้องผ่านในเรื่องของการคัดกรองคุณสมบัติเสียก่อนว่าบุคคลเหล่านี้ได้เข้ามาอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดถูกต้องหรือไม่ถึงจะได้รับสิทธิ์ในการที่จะจัดเป็นสปก.รวมถึงกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีครับที่อยู่ในทั้ง 3-4 กลุ่มเนี่ยก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นในเรื่องของคดีความนะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่ได้ทำของศาลที่จะต้องพิจารณาอยู่แล้ว
2: ค่ะ
3: ครับเพราะว่าในช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาดำเนินคดีเนี่ยก็ดำเนินคดีทั้งพรบ.อุทยานพรบ.ป่าไม้รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ครอบครองด้วยว่าไม่มีคุณสมบัติในการครอบครองที่ดินของรัฐเรื่องอยากจะประชาสัมพันธ์และพูดคุยตรงความเข้าใจพี่น้องผู้ชมว่าเราไม่ได้มีการตัดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าไปเลยแต่ว่าเราก็จะผนวกพื้นที่ป่าที่เหลือที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นอุทยานเนี่ยเพิ่มด้วยซึ่งเรามีเป้าหมายอยู่ประมาณ 86,000 กว่าไร่เนี่ยจะต้องไปสำรวจว่ามีศักยภาพในการที่จะประกาศเพิ่มอุทยานเท่าไหร่แล้วที่เหลือเราก็จะให้เป็นป่าชุมชนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการทำงานภายใต้คณะกรรมการอุทยานที่รับฟังความเห็นของทุกฝ่ายร่วมกันนั่นก็เลยจะมีมติเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยแนวทางแบบนี้เสนอต่อสำนักงานนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อจะขอให้เสนอให้ครม.มีมติทบทวนมติครม.ในปี66ที่ยกให้เป็นสปก.ไปทั้งหมดเลยก็เหลือแต่เพียงเฉพาะ 155,000 ไร่
2: ค่ะอย่างในเรื่องของการดำเนินการในส่วนของสป

0: ประชาชนและหลายฝ่ายค่อนข้างมีความกังวลในเรื่องนี้ค่ะอันนี้อยากให้อธิบดีอธิบายหรือชี้แจงให้ประชาชนคลายความกังวลหรือเข้าใจมากขึ้นหน่อยอะค่ะ
1: ก็เป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ทับซ้อนคือต้องยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมาการประกาศพื้นที่อุทยานเนี่ยไปทับซ้อนกับที่ดินที่มีการทำประโยชน์แล้วจริงๆนะหรือเป็นที่ดินที่ได้ถูกกำหนดให้เป็นอย่างที่ทำกินตามนโยบายของรัฐแล้วจริงๆอันนี้เราต้องยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขตใหม่ที่เราปรับเนี่ยเป็นแนวเขตที่ให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาเสียสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้มีการเฉือนพื้นที่ป่าออกไปเรียงไรนะครับในทางตรงข้ามพื้นที่เหล่านี้เขาจะได้รับการบริหารจัดการดูแลที่ดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบนี้ก็จะมาเป็นแนวร่วมในการที่จะช่วยกันทำงานในการเฝ้าระวังเรื่องการบุกรุกป่าแล้วก็ยังมีเรื่องการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมานอกพื้นที่ด้วยถือเป็นการแก้ไขที่ออกมาในแนวทางที่ดีที่สุดแล้วครับ
0: อธิบดีคะอย่างการพิสูจน์สิทธิ์กลุ่มที่4ค่ะที่มีประชาชนประมาณ 5,200 รายอ่ะค่ะที่มีประวัติทำกินอันเนี้ยเราจะมีเวลาพิสูจน์สิทธิ์เร็วที่สุดเท่าไหร่อ่ะคะแล้วพิสูจน์สิทธิ์ในลักษณะยังไงแล้วรวมถึงคดีที่ผ่านมาด้วยค่ะ
1: อย่างที่เรียนให้ทราบว่าอันนี้เป็นโจทย์ที่สำคัญที่พื้นที่ที่เราจะมอบให้สปกดำเนินการเนี่ยเราคงจะให้สปกดำเนินการแต่เพียงลำพังก็คงเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดในการคัดกรองฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีตั้งคณะกรรมการร่วมหลายฝ่ายนะครับที่ประกอบด้วยฝ่ายปกครองกรมอุทยานกรมป่าไม้นะครับสปกรวมถึงท้องถิ่นด้วยมาช่วยคัดกรองนะครับเอาบุคคลที่มีคุณสมบัติเท่านั้นที่ควรจะต้องได้รับสิทธิ์เมื่อผ่านกระบวนการคัดกรองแล้วเราก็ไปรังวัดแปลงที่ดินและกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเราต้องทำอย่างรอบคอบนโยบายมาตรการที่เรากำหนดออกมาเนี่ยเป็นมาตรการที่เราต้องการจะช่วยเหลือคนที่ถูกต้องก่อนเป็นเรื่องที่เป็นลำดับแรกนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการคัดกรองปกป้องไม่ให้มีกลุ่มที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเข้ามาอาศัยมาตรการตรงนี้เข้ามาอยู่ในกลุ่มที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็ต้องเข้มแข็งในเรื่องของการยึดถือระเบียบและกฎหมายด้วยซึ่งถ้าไม่บัดตามก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเหมือนกันก็มีความผิดเหมือนกัน
0: อย่างกระบวนการการแก้ปัญหาโดยใช้มาตรฐานของ One Map อะค่ะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศอะค่ะมีความสำคัญหรือประสบความสำเร็จยังไงบ้างในการนำ One Map มาใช้กับพื้นที่ของทับลานอะค่ะ
1: การแก้ไขตามนโยบาย One Map เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ดินของรัฐที่ได้ประกาศตามกฎหมายไว้หลายๆกฎหมายเลยไม่ว่าจะเป็นพรบป่าไม้พรบอุทยานพรบของสัตว์ป่าที่ราชพัสดุหรือที่ดันที่ดินของรัฐอื่นๆที่มีการประกาศตามกฎหมายแต่ทีเนี้ยมีแต่ละหน่วยงานหรือส่วนราชการที่มีการประกาศตามกฎหมายซึ่งเหล่านี้มันมีความทับซ้อนกันมีความทับซ้อนกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการที่ดินโดยเฉพาะสิทธิของพี่น้องประชาชนที่หนึ่งที่ดินตรงนั้นนั่นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการวันหนักขึ้นมาแล้วก็พิจารณาให้ได้ข้อยุติซึ่งก็มีหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานที่ชัดเจนว่าเขตไหนประกาศมาก่อนก็ให้ยึดถือเขตนั้นตรงไหนที่เป็นพื้นที่ป่าก็ให้การออกเสียตรงไหนที่มีประชาชนอาศัยอยู่ก่อนที่ประกาศที่ดินของรัฐก็ต้องให้สิทธิ์เขาอันนี้คือเป็นหลักการที่สำคัญนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วนี่เราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งประเทศเลยนี่ก็ต้องการวันแบบเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการทับซ้อนทั้งที่ดินของรัฐและก็ที่ดินของราษฎรด้วย
0: แนวทางจากนี้ไปค่ะถ้าจบในของกลุ่มเขตป่าทับลานแล้วกรมอุทยานและหน่วยงานอื่นๆค่ะมองการแก้ปัญหาในพื้นที่ไหนต่อไปอะคะ
1: ก็คงจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้พรบอุทยานสงวนกองสัตว์ป่าในส่วนกรมอุทยานและก็พรบป่าสงวนในส่วนของกรมป่าไม้นะที่มีประชาชนอาศัยอยู่ซึ่งก็จะมีมาตรการของกตช.มีนโยบายมีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วซึ่งก็มีมติครม.ได้กำหนดไว้ชัดเจนในเรื่องของการกำหนดคุณสมบัติในส่วนกรมอุทยานนะอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเราก็มีมาตรา64มาตรา121ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการที่รับรองสิทธิจำกินเพียงแต่ว่าเราต้องเร่งรัดดำเนินการให้รัดเสร็จโดยเร็วครับ
0: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อธิบดีฝากถึงประชาชนและหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับมาตรการหรือแนวทางการแก้ปัญหาการทับซ้อนที่ดินและการจัดระเบียบที่ดินทำกินให้กับประชาชนต่อไปในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นใจหน่อยค่ะ
1: ถ้าขอให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อมั่นนะครับนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องของแนวเขตที่ดินของรัฐเนี่ยเรามีแนวนโยบายในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปพร้อมๆกับการบริหารจัดการพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าควบคู่กันไปนะครับเรามองผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักมองผลประโยชน์ของประชาชนที่อยู่บนฐานของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นได้ว่าแนวทางที่เราแก้ไขปัญหาเนี่ยเราเดินทางมาถูกทางแล้วครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะคุณอัตพลเจริญชันสามากๆเลยค่ะ
1: ครับ ากครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษบรรลุเป้าหมายร่วมรับรองปฏิญาณคาซาน2026ผลักดันความร่วมมือทุกมิติโดยเฉพาะด้านพลังงานขณะที่ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงอาเซียนและยูเรเซียติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: การพบกันของผู้นำประเทศกลุ่มอาเซียนและรัสเซียในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณ เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นที่จับตาอย่างมากจากทั่วโลกท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนและเกิดวิกฤตพลังงานรัสเซียถือเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่มีการส่งออกพลังงานก๊าซและปุ๋ยขณะที่อาเซียนเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่จึงนับเป็นคู่ค้าที่สำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างกันหนึ่งความสำเร็จของการประชุมครั้งนี้คือการที่ผู้นำอาเซียนและรัสเซียร่วมรับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์สำคัญ4ฉบับได้แก่ปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026แถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานแถลงการร่วมระหว่างอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งจะเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมในระยะต่อไปในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเวทีดังกล่าวส่งเสริมบทบาทไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียซึ่งนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนพร้อมเชิญชวนนักลงทุนรัสเซียใช้ไทยเป็นฐานขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคโดยชูจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพร้อมยืนยันสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนเช่นเดียวกับการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเห็นพ้องผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและปุ๋ยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

0: การเยือนสหพันธรัฐรัสเซียในครั้งนี้สะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนกับภูมิภาคต่างๆอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวควบคู่กับการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐบาลยกระดับการตรวจสอบและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าคุณภาพและการแสดงฉลากที่อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ

0: ามะพร้าวบรรจุขวดที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดกำลังถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ตามที่ระบุหรือไม่หลังหน่วยงานภาครัฐพบความผิดปกติทั้งราคาจำหน่ายที่อาจต่ำกว่าต้นทุนการแสดงฉลากที่อาจไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อสงสัยเกี่ยวกับการผสมวัตถุเจือปนนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้บูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนยกระดับการตรวจสอบคุณภาพและส่วนประกอบของน้ำมะพร้าวอย่างเป็นระบบควบคู่กับการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจนพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการแสดงฉลากสินค้าอย่างถูกต้องและโปร่งใสหากระบุว่าเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ต้องสามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามข้อเท็จจริงรวมถึงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการปลอมปลนหรือการกระทำผิดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและรักษามาตรฐานอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทย
1: เราคงจะต้องดูแลกันในหลายส่วนก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยว่าแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ไหนอย่างไรนะอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่าผสมน้ำตาลมีผสมปนเปื้อนมีน้ำหอมน้ำมะพร้าวน้ำหอมบางส่วนเท่านั้น
0: ด้านนายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมะพร้าวพบกลุ่มนิติบุคคลที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงจำนวน24รายมีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้รวบรวมข้อมูลและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม9แห่งเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่พร้อมสั่งการให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง
2: เราลงไปในพื้นที่ทั้งหมด9ครั้งก็ไปร่วมกับ CIB กองชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อเราเจอเราต้องชี้เป้าแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เราเจอทั้งหมดน้ำมะพร้าว24ราย
0: รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามฉลากที่บรรจุไว้บนบรรจุภัณฑ์โดยการยกระดับการตรวจสอบการกำกับดูแลตลอดห่วงโซ่การผลิตเพราะนอกจากคุ้มครองผู้บริโภคแล้วการสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่สุจริตก็เป็นเรื่องสำคัญและยิ่งไปกว่านั้นการรักษาความเชื่อมั่นในคุณภาพมะพร้าวน้ำหอมไทยก็ถือเป็นภารกิจสำคัญเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นทางตลาดภายในประเทศและตลาดโลกผู้ริมตัดสภาผ้ารายงาน
3: ปิดท้ายที่กระทรวงแรงงานผนึกกำลังเอกชนเร่งขยายโอกาสแรงงานไทยสู่ต่างประเทศควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของนานาประเทศเปิดประตูอาชีพรายได้สูงสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
4: การส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศโดยแต่ละปีมีเม็ดเงินจากแรงงานไทยในต่างแดนส่งกลับประเทศไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาทขณะที่หลายประเทศทั่วโลกยังคงมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคการผลิตเกษตรกรรมบริการและแรงงานทักษะเฉพาะทางจึงเป็นจังหวะสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศกระทรวงแรงงานจึงจัดการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศไม่ใช่เพียงการสร้างรายได้แต่ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะเรียนรู้เทคโนโลยีและสั่งสมประสบการณ์เพื่อนำองค์ความรู้กลับมาช่วยพัฒนาประเทศในอนาคตการขับเคลื่อนภารกิจนี้กระทรวงแรงงานมุ่งทำงานกับภาคเอกชนและบริษัทจัดหางานในฐานะพาร์ทเนอร์เพื่อร่วมกันเปิดตลาดแรงงานใหม่ๆและเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยเข้าถึงงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูงขึ้น
5: เราพยายามเร่งรัดในเรื่องของการที่จะส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศมันมีตลาดอีกมากมันมีโอกาสอีกมากสำหรับคนไทยในการที่จะได้งานและได้รายได้ที่มากขึ้นไปฝึกฝนฝีมือไปฝึกฝนวิทยายุทธ์เนี่ยกลับมาเป็นกำลังหลักของประเทศต่อไปเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นสิ่งซึ่งทางกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานเนี่ยได้รับนโยบายแล้วก็จะขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังคราวนี้เนี่ยวิธีการเนี่ยจะมองแต่ทางกระทรวงอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจกันวันนี้หลายๆตลาดที่เปิดใหม่ๆเนี่ย ้องขอบคุณทางภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ไปเปิดตลาดมาวันนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าจับมือกันไหมเราจะไม่เป็นผู้กำกับละแต่จะเป็นพาร์ทเนอร์กันคือจับมือกันเดินกับภาคเอกชนเพื่อที่จะเพื่อในเรื่องการส่งแรงงานไปต่างประเทศให้ได้มากที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดของแรงงานด้วย
4: นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังเดินหน้าเจรจากับหลายประเทศเพื่อขยายกรอบอายุแรงงานไทยจากเดิมไม่เกิน35ปีเป็น40ปีเปิดโอกาสให้แรงงานเข้าถึงตลาดงานต่างประเทศมากขึ้นส่วนข้อกังวลในการให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอาจส่งผลต่อการขาดแรงงานฝีมือในประเทศนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมองว่าปัญหาสำคัญอยู่ที่การจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานที่มีกระทรวงแรงงานจึงเน้นพัฒนาทักษะฝีมือหรือการอัพสกิลและรีสกิลแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดขณะเดียวกันยังมองว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นกลไกปกติของตลาดแรงงานโลกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็นหนึ่งในทางเลือกของประชาชนกรมการจัดหางานเปิดเผยข้อมูลว่าปีงบประมาณ2569มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วกว่า 85,000 คนจากเป้าหมาย 130,000 คนโดยประเทศปลายทางสำคัญได้แก่ไต้หวันอิสราเอลสาธารณรัฐเกาหลีมาเลเซียและญี่ปุ่นการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจึงไม่เพียงการสร้างรายได้ให้กับแรงงานและครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างคนสร้างทักษะและสร้างโอกาสใหม่ๆให้แรงงานไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตนิตยาคุณศิลป์รายงาน
6: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
7: ผมวิทูลเลือดจะปรือนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเปโอไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการสู้ความจริงเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านที่มีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
6: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

0: จอสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่มาหยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกันพุทธศาสนิกชนทุกคนพึงน้อมนำหลักการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายมาเป็นพื้นฐานของการครองตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือยุยงซึ่งอาจนำไปสู่ความร้าวฉานถึงขั้นประหัตประหารกันหากทุกท่านหยุดมั่นอุดมการณ์ที่จะไม่กล่าวร้ายและไม่ทำร้ายใครๆไม่ว่าการไหนๆตามหลักการของโอวาทปาติโมกข์ถ้าท่านได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจก่อให้เกิดความโกรธเคืองหรือขุ่นข้องหมองใจท่านย่อมสามารถระงับการกระทำทางกายและทางวาจาที่เกลี้ยกล่อมหยาบช้าหรือรุนแรงไว้ได้ก่อให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะรอบตัวท่านอันจะขยายผลไปสู่ชาติบ้านเมืองและสังคมโลกได้ในที่สุด

ทงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร0824724754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชิญเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333 ต่อ1638อีเมล somnet.p@msu

้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพนุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโดยติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่คนตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: เรื่องตอบแทนพระคุณแม่ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ท่านจงนำข่าวสารนี้ไปบอกแก่พ่อแก่แม่ของข้าพเจ้าด้วยเถิดสลดใจพระเจ้ากบิลยักษราชเนี่ยน้ำตาไหลร้องไห้โฮสลับสอนในมือทิ้งประคองถอดลูกสอนออกและล่ำละลักว่าข้าพเจ้าจะยอมเป็นทาสข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านข้าพเจ้าชำนาญในการยิงธนูจะหาสัตว์ตัวอ้วนๆผีๆมาเลี้ยงตอบบุญแทนคุณบิดามารดาของข้าพเจ้าไม่บริโภคเนื้อสัตว์หรอกท่านบริโภคง่ายๆผลไม้เหล่านี้ข้าพเจ้าขอฝากเป็นครั้งสุดท้ายว่าแล้วก็กระอักเลือดพราดเลือดออกมาตกไหนก็ตายพอตายปั๊บจิตใจก็เปลี่ยนพระเจ้ากบิลยักษราชนี่ก็จิตใจเปลี่ยนมองซ้ายแลขวาเรื่องอะไรเราจะต้องไปรับเพียงคนแก่คนเฒ่าดาบทลือสีตาบอดในป่าเราก็ทำกรรมนี้ไม่มีผู้ใดเห็นใครก็ไม่เห็นในนี้มีแต่ป่าใครจะมาเอาโทษโจทย์ขานกับปลองคิดอย่างนี้แล้วก็หัวเราะขึ้นมาผีป่าซาตานตนใดหนอมาสิงจิตใจเราให้เราคิดอยากจะยิงคนคนนี้เมื่อเรายิงไปแล้วเราก็เอาชีวิตนี้คืนมาไม่ได้แต่เราจะรับเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครมาถือโทษขณะที่คิดอย่างนี้หัวเราะขึ้นมาก็ได้ยินเสียงแว่วในอากาศเป็นเสียงคนผู้หญิงพูดในอากาศท่านอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นกรรมชั่วของท่านในโลกนี้ไม่มีที่รับสำหรับการทำชั่วมีผู้รู้มีผู้เห็นมหาราชท่านอย่าได้คิดอย่างนั้นเลยท่านจะต้องรับกรรมอันนี้ท่านจะปฏิเสธว่าไม่มีผู้ใดเห็นแม้ท่านจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเพียงไรท่านจะเอาความยิ่งใหญ่ของท่านมากระทำชั่วแต่บาปกรรมนั้นก็จะตามท่านพวกเทพทั้งหลายมองดูท่านด้วยสายตาที่เหยียดหยามอย่างยิ่งสลดใจอีกได้ยินแต่เสียงวันนี้เป็นใครพูดเสียงนั้นก็คือเสียงของแม่ในชาติก่อนของสวรรค์สามพวกเราที่อยู่นี่ไม่ใช่มีแม่แต่เพียงชาตินี้นะแม่ชาติก่อนๆก็มีบางทีลูกดีๆเนี่ยแม่ชาติก่อนๆหวังพึ่งปุ่นท่านมาบวชเรียนเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ตอบบุญแทนคุณแม่ในชาตินี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมดีๆอุทิศส่วนกุศลไปบางทีท่านจะฝันแปลกๆกลางคืนถ้าท่านนอนด้วยสมาธินอนปั๊บนอนดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตสงบหลับไปพร้อมกับความสงบไม่มีอารมณ์ใดๆมาค้างคาใจไม่มีความห่วงหน้ากังวลหลังหลับกับความสงบในปัจจุบันท่านอาจจะฝันแปลกประหลาดฝันด้วยจิตอันสงบขันในอดีตของท่านจะโผล่ขึ้นท่านอาจจะฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นบ้านเห็นเรือนเห็นพี่เห็นน้องเห็นผัวเห็นเมียซึ่งไม่ใช่ในโลกนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่เป็นพ่อของเราแท้ๆเป็นแม่ของเราแท้ๆนั่นเป็นพ่อแม่ในชาติก่อนๆบ้านเมืองในชาติก่อนๆไม่มีสังกะสีมุงบ้านเพราะเมื่อเป็นพันๆปีหรือหลายพันปีมาแล้วยังไม่เคยมีโรงงานสังกะสีไม่มีทางรถถนนลาดยางท่านอาจจะเห็นแต่เกวียนท่านอาจจะเห็นแต่ช้างแต่ม้าอาจจะมาคิดว่าอยู่ตรงนี้อาจจะมีคนฝันแบบนั้นอยู่ดอกอยู่ในบ้านท่านอาจจะฝันแปลกๆไปสถานที่ที่ไม่เคยไปไปรู้จักคนที่ไม่เคยรู้จักในโลกนี้แต่มู้รู้จักกันมาตั้งนานบางทีท่านอาจจะฝันว่าท่านเป็นผู้ชายถ้าท่านเป็นผู้หญิงท่านมีเมียท่านมีลูกบางทีท่านที่เป็นผู้ชายท่านอาจจะฝันว่าท่านมีลูกท่านมีผัวตื่นขึ้นมาก็ฝันตลกเอ๊ะทำไมเราไปเป็นเมียคนโน้นคนนี้นั่นเราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ชายตลอดไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงตลอดเราเคยเกิดเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างปนเปกันไปนอกจากพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ยังไม่ยอมเกิดเป็นหญิงขอให้เข้าใจไว้อย่างนี้เพราะนั้นนางพระสุนทรีเทพธิดาที่เป็นแม่ตั้งแต่ชาติก่อนในแม่เนี้ยคอยดูลูกที่เลี้ยงดูมารดาบิดาในชาตินี้ก็โอ้ยมีความชื่นใจถึงคุณธรรมอันนั้นพอลูกในชาติก่อนลูกมันถูกยิงแม่นี่ก็คอยจ้องมองดูอยู่จะช่วยอย่างไร พอพระเจ้ากปิรยัคราชเปลี่ยนใจนางก็รู้ใจก็เลยพูดลอยมาในอากาศอย่างนี้ในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยสามเณรคนหนึ่งชื่อสามสังกิจจะสามเณรสุมนะสามเณรเทศเก่งมากเลยเป็นสามเณรจนเทวดาสรรเสริญพระพุทธเจ้ายกย่องต่อหน้าเทวดาทั้งหลายสรรเสริญแม่นี่ดีใจไม่มีอะไรเหมือนลูกเราตัวน้อยๆหัวไม่พ้นพงหญ้าบวชเมื่ออายุ7ปีแสดงคำบรรลือสีหนาพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญเทวดาก็ยกย่องแม่มีความสุขมากแต่วันหนึ่งลูกจะศึกยังไม่ได้เป็นโสดาบันจะเก่งกาจแค่ไหนก็ตามมีความรู้แค่ไหนก็ตามจิตมันยังไม่พ้นจากกามาวจรอย่างหยาบช้าก็อยากศึกพอโตเป็นหนุ่มจะศึกมหาแม่เล็บก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถยาวผิดปกติแม่ถามว่าแต่ก่อนนั้นลูกไม่เคยมาคนเดียวลูกจะต้องมากับครูบาอาจารย์วันนี้ทำไมทิ้งข้อวัดปฏิบัติแหกข้อแหกลงมาคนเดียวได้อย่างไรลูกไม่ปฏิบัติดีเป็นสามเณรเป็นสมณะที่ดีแล้วผมก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถเล็บก็ไม่ตัดเอาไว้ยาวๆทำไมลูกบอกว่าแม่ผมอาจารย์นี้ขูดเก่านักผมอาจารย์นี้ไม่ทำให้ลูกมีความสุขลูกจะเสือกหลับจึงไม่โกนผมไม่ตัดเล็บไม่ลาครูบาอาจารย์มาละมาขอลาแม่ศึกแม่ร้องไห้โฮเลยเหมือนลูกตายแต่ก่อนหลงดีอกดีใจวันนี้ลูกจะศึกในขณะที่แม่ร้องห่มร้องไห้เนี่ยแม่แต่ชาติก่อนนั้นก็เหมือนกันเป็นนางยักษิณีเมื่อเทวดาสาธุการเมื่อลูกตนเองแสดงธรรมก็ถามเทวดาว่าสาธุการอะไรเทวดาบอกว่าสามเณรตัวน้อยๆนะแสดงธรรมพระพุทธเจ้าสรรเสริญเทวดาทั้งหลายก็สาธุการนางยักขินีนี่บอกว่านี่คือลูกของเราเมื่อชาติก่อนมาชาตินี้เป็นผู้บรรลือศีลหน้าต่อหน้าพระพุทธเจ้าเป็นที่สรรเสริญของเทวดาและมนุษย์ก็ดีใจแม่ก่อนที่เป็นยักขินีก็แอบดีใจแต่วันนี้แม่ยักขินีก็โกรธว่าลูกจะศึกแม่ในชาตินี้ก็เสียใจแม่ยักษิณีไม่เสียใจธรรมดาเข้าไปบีบคอเลยในขณะที่ลูกกำลังว่าต่อล้อกันอยู่กับแม่ลูกแกศึกแม่อ่อนบอนไว้ลูกก็บอกศึกศึกศึกศึกและศึกไม่อยู่ละแม่ยักษิณีนี่เข้าไปสิงบีบคอชักกระตุกชักดิ้นชักงอตาเหลือกตาค้างปากเบี้ยวตายสลบเนี่ยแม่ในชาตินี้ร้องไห้กลัวลูกจะตายแล้วก็พูดขึ้นมาไหนเขาบอกว่ายักษ์ก็ดีพูดผีก็ดีไม่เบียดเบียนผู้มีศีลมีธรรมเราไม่เชื่ออีกแล้วลูกของเรานี่ยักษ์เข้าผีสิงพอพูดคำนี้ออกมาปั๊บนางยักษ์นี่พอออกมาบอกท่านไม่เชื่อท่านก็จงเชื่อได้ยินแต่เสียงลูกของท่านแต่ก่อนมีศีลแต่วันนี้ลูกของท่านไม่มีศีลมันจะศึกยักษ์ก็เลยก็ไปบีบคอลูกของท่านก็คือลูกของเราสามเณรนี่ก็ฟื้นขึ้นมาผีออกแล้วยังออกแล้วมาเห็นแม่ร้องไห้อยู่ก็ถามธรรมดาเขาร้องห่มร้องไห้ถึงคนตายแม่ร้องไห้ถึงใครเหมือนกับใจจะขาดร้องไห้ถึงคนตายแม่บอกว่าคนตายนั้นก็ไม่ได้นำความโศกมากเท่ากับคนเป็นที่ตายไปต่อหน้าทั้งที่เป็นอยู่ลูกเป็นคนดีของแม่เป็นคนดีของโลกบัดนี้ลูกจะศึกความดีของลูกตายไปแล้วลูกได้ตายจากเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำมันยิ่งกว่าตายเอาไปเผาแม่จึงร้องไห้ลูกมากราบแม่แต่นี้ไปลูกไม่ศึกอีกแล้วจะขอกลับไปประพฤติพรหมจรรย์ขอให้แม่จงเย็นใจเถิดสบายใจหยุดร้องไห้สาธุการนางยักษิณีสาธุการเทวดาสาธุการอันนี้ก็เหมือนกันสวรรค์สามีแม่แต่ชาติก่อนคอยดูแลเอกพระเจ้ากบิลยักษราชก็เลยกลับใจตักเอาน้ำใส่กระออมเดินไปหาแม่หาพ่อตาบอดของสวรรค์สามเดินไปนี่แม่กับพ่อนี่ได้ยินเสียงเดินก็จำได้คนตาบอดนี่ฟังเสียงเอานะดมกลิ่นเอาได้ยินเสียงเดินจุ้งจุ้งไปเนี่ยร้องออกมาถามว่าใครไม่ใช่ลูกของเรานั่นใครเพราะในเขตที่อยู่นั้นไม่เคยมีคนมาได้ยินเสียงเดินนี่เสียงเดินแรง เดินหนักเดินไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ลูกของเราไม่ใช่เสียงของสามมรรคของเราสองผัวเมียนี่พูดกันนะตาบอดนี่ว่าสามมรรคของเราเดินไม่มีเสียงนิ่มนวลกลัวแต่พ่อแม่จะกระทบกระเทือนแต่นี้ไม่ใช่ลูกเราแน่ๆผู้เป็นพ่อก็ถามเลยว่านั่นใครเดินมานั่นใครไม่ใช่ลูกเราแน่ๆพระเจ้ากับบิณฑลักษ์ยักษราชไปถึงแล้วนั่งลงกราบฤาษีอย่างดีเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังทั้งสองคนร้องไห้บอกว่าท่านจงจูงเราไปเถิดไปหาลูกของเราพระเจ้ากับบิณฑลักษ์ยักษราชนี่ก็จูงไปครั้งแรกบอกว่าจะเลี้ยงดูทุกอย่างบอกยังไงก็จงจูงเราไปหาลูกเราอยากจะเห็นลูกไปเอามือคำตาประบอดเอามือคำลูกไปทั้งอุ่นอธิษฐานใจนี่คือทางออกของบัณฑิตในพุทธศาสนาไม่อ้อนวอนเทวดานะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค่ไหนนี่ใช้สัจจะกิริยาไม่หวังพึ่งเลี้ยงหลวงพ่อโน้นหลวงพ่อนี้อีกแล้วนะเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เทวานุภาพใดๆไม่หวังพึ่งแต่จะพึ่งความดีพึ่งการกระทำของตนเองฤาษีนี่ไปถึงก็เอามือไปคำลูกโอ้สามะลูกแม่สามะลูกพ่อเนื้อตัวก็ยังอุ่นนอนทำไมหนอนอนไม่รู้จักตื่นเลยลูกจะนอนทั้งไหนลุกขึ้นมาเถิดลูกเอ้ยคำดูบาดแผลแล้วก็อธิษฐานใจลูกของแม่เลี้ยงดูแม่มาตลอดถ้อยคำที่กระโชกห้องห้าไม่เคยพูดจามีแต่ถ้อยคำที่ดีงามแม้แต่จะเดินจะเหินก็ย่องให้ความเคารพต่อพ่อต่อแม่เธอไม่เคยทำบาปทำชั่วบุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ด้วยสัจจะกิริยานี้ขอให้พิษร้ายแห่งลูกศรบาดแผลนี้จงหายขอให้สามารถจงคืนมาแม่อธิษฐานสัจจะกิริยาพ่ออธิษฐานสัจจะกิริยานางพระสุนทรีเทพธิดาก็อธิษฐานอยู่บนอากาศพูดแว่วออกมาสามะลูกของแม่แต่ชาติก่อนก็เป็นลูกที่ดีของแม่มาชาตินี้ก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เลี้ยงดูมาตลอดด้วยสัจจะกิริยาความจริงอันนี้ด้วยคุณงามความดีของลูกด้วยคุณงามความดีของแม่ที่ทำมาขอให้ลูกได้ฟื้นคืนมาให้พิษบาดแผลนี่หายไปสามารถลืมตาขึ้นได้นะฟื้นแผลหายลืมมองไปรอบๆกราบลงไปในตักของแม่ของพ่อบอกว่าวันนี้ลูกตื่นขึ้นมาแล้วจากอาการหลับพ่อแม่ดีใจมหคตารมอัปปมารมนาธรรมาอัปปมนารมนาธรรมาอารมณ์ที่ไม่มีประมาณซาบซ่านจนประสาทกับตาบอดบอดเห็นหุ่นบาดเนี่ยขึ้นมาเองดีใจหลายจนเห็นหุ่นพ่อกับแม่ก็ดีใจขึ้นมาอันนี้พุทธเจ้าท่านเล่าว่าอนุภาพคุณงามความดีอนุภาพสัจจะกิริยาอนุภาพแห่งการอธิษฐานด้วยพลังแห่งความดีเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าบารมีสิบนี่จำนวนบารมีสิบเนี่ยไม่มีคำว่ากตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีนี้ไม่ใช่ตัวบารมีที่จะทำให้บรรลุโพธิญาณบรรลุธรรมแต่กตัญญูกตเวทีเป็นพ่อเป็นแม่ของบารมีที่จะให้บารมีอื่นค่อยๆเกิดมาและกตัญญูกตเวทีจะเป็นฐานเป็นที่ตั้งวางลงแห่งทานแห่งศีลแห่งเนกขัมมะแห่งปัญญาแห่งขันติแห่งสัจจะแห่งอธิษฐานแห่งเมตตาแห่งอุเบกขาบารมีสิบจะเริ่มตั้งลงในชีวิตจิตใจของผู้ใดบุคคลนั้นจะต้องเริ่มรู้จักกตัญญูกตเวทีเสียก่อนเพราะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงกระทำมาเก็บเล็กผสมน้อยดังพระพุทธเจ้าเราแม้จะเป็นสัตว์ทุกชนิดจนมาถึงเป็นคนจนมาถึงสมัยเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตอบคุณแทนคุณแสดงธรรมตอบแทนพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระอรหันต์นะหลังจากนั้นไปจำพรรษาบนสวรรค์โปรดพุทธมารดาถ้าหากเราไม่เชื่อคิดว่ามันเป็นเรื่องเพ้อพกอะไรขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ในนี้คนเราเรียนมามากเชื่อยากเข้าใจว่าเชื่ออย่างงมงายในขณะที่คนหนึ่งเชื่ออย่างงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างงมงายมัน ็เลยงมงายกันทั้งสองอีกพวกหนึ่งเชื่อยังงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่อยังงมงายตะพึดอันใดอันใดกับบอสเสื้อจบมาแล้วอันนี้มันเลยงมงายทั้งสองอันเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่เชื่ออย่างนั้นก็คิดต่อไปในอินเดียตอนเหนือทางภูเขาหิมาลัยพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ทางเมืองซิมลานุ่นอากาศดีในหน้าฝนอากาศดีดีอาจจะเป็นได้ว่าพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าคงระลึกถึงพุทธมารดามากที่ท่านสวรรคตไปตั้งแต่เกิดมาได้เพียง7วันทำอย่างไรอยากจะมีเวลาสัก3เดือนเพื่อระลึกถึงพระคุณให้มากอาจจะหลบจากมหาชนไปทางเหนือทางเชิงเขาหิมาลัยใกล้ๆเชิงเขาทางเมืองซิมลาที่อากาศดีอาจจะนั่งสมาธิบิณฑบาตมาฉันระลึกถึงพระคุณของมารดาให้มากๆมันมีความสุขนะคิดถึงพ่อถึงแม่นี่มีความสุขง่วงเหงาเหานอนนี่ก็เหมือนกันนั่งสมาธิเหงานอนเหงานอนคิดถึงแม่ถึงพ่อแล้วก็มาเนี่ยขนลุกขนพองขึ้นมาเหมือนว่าอยากนอนเอาแม่นี่มาเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้เขาร้องเพลงคิดถึงบูบาบูซาว่าคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจไปนี่ก็บอกว่าคิดถึงอีแม่อยู่ทุกลมหายใจบางแน่หรอหนึ่งสมาธิอยู่สองมองหันใจเข้าคือหอดอีแม่เด้หันใจออกคือหอดแม่คือเห็นหน้าคือเห็นเพิ่นทุกข์คือเห็นเพิ่นยากคันเพิ่นตายไปแล้วเพิ่นอยู่น้ำตัวห้องตัวเรานี้พ่อแม่ยังอยู่เราจะเอาตัวเราชีวิตเราที่ได้มาจากพ่อจากแม่บูชาท่านท่านต้องการให้เราทำอะไรพ่อแม่อยากให้บวชเราก็มาบวชมาเจริญสมาธิภาวนารักษาศีลยกให้พ่อให้แม่ไม่บรรลุทำอะไรก็ตามถ้าเอาแม่มาเป็นอารมณ์มันจะขี้ข้านได้อยู่บ่ได้นี่มานั่งสมาธิโอ้ยจะมันบ่สงบมันจะเป็นยังนอนบ่เป็นรวยเป็นแก่เท่าดอกเว้ยคันขึ้นจังซี่ก็บ่เป็นรวยเป็นแก่นี่ก็ยาหัวมันนั่งบูชาแม่นั่งบูชาพ่อเกินหอดแม่เกินหอดพ่อเด้เพิ่นอยากให้ห้องไม่เฮ็ดจังซี่โตนั่งไปนานๆเข้ามันจะสงบพอมันสงบแล้วมันจะยิ่งไปกว่านั้นมันจะเห็นมันจะจำได้อารมณ์ต่างๆที่เราเคยทำดีที่เราเคยทำชั่วที่เราเคยทำบาปโดยเฉพาะเรื่องราวของพ่อของแม่นั้นลุงปู่แก่ๆอยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังคิดถึงแม่ท่านคิดถึงพ่อท่านอาตมาบางวันก็ไปคุยกับลุงปู่โตยังมาขึ้นนี่ครับไม่นั่งสมาธิเด้อครับมันอย่างนอนนี่จังไหนขึ้นหัวแม่ก็เศร้าละวะขึ้นหัวแม่ขึ้นหัวพ่อก็เศร้าจากนอนละวะขึ้นเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เนี่ยบ่มีอย่างนอนแท้ก็ขึ้นหอดในตีขี้ข้านก็ขึ้นหอดเพิ่นหันตีละครั้งแม่ยังเศร้าโอ้ยขึ้นหอดไอ้แม่เด้ไปนั่งสมาธิบูชาแม่กูก่อนนะเอาขี้ข้านแกงถิ่มก่อนนะคันขึ้นหอดแม่แล้วมันขึ้นหอดพอน้ำกันพอจะหน่อยใจร้ายแบบว่าก็จะขึ้นหอดตายแต่แม่แต่ว่าจะว่าไม่มีพอจะเกิดมาได้บ่น้อเพราะนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ก็อยู่ด้วยกันวันนี้เราเจริญสมาธิภาวนาเราฟังธรรมเราแสดงธรรมเพื่อบูชาพระคุณบิดามารดาและวันนี้โลกเขาบ้านเมืองเขาสมมุติกันเป็นวันแม่เมื่อวานอาตมาไปแสดงธรรมที่ยโสธรมีครูบาอาจารย์หลายคนมาคอยฟังธรรมต่างก็ถือนมมาคนละโหลครึ่งโหลมาถวายนมคงจะระลึกถึงน้ำนมแม่ถ้าเอานมมาเวรคืนครูบาอาจารย์แต่ละคนก็บอกว่ามาขอทำบุญวันแม่ล่วงหน้าไว้พรุ่งนี้เอาแต่นมมาธรรมะก็นึกเอาเองว่าคงจะคิดถึงน้ำนมของแม่ที่ตนเองได้ดื่มได้กินก็เป็นการดีอยู่ดอกที่สมมุติกันมาวันแม่ที่วันแม่ชนิดนี้เกิดมาจากเมืองฝรั่งพวกฝรั่งไม่ค่อยอบอุ่นในครอบครัวโดยเฉพาะลูกออกมา10คนไปคนละทาง10ทางความผูกพันระหว่างแม่พ่อลูกครอบครัวหรือพูดเป็นภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า family relation system คือระบบผูกพันของครอบครัวของเขานี่มีน้อยมากไม่เหมือนพวกเรามันเจริญทางวัตถุลูกเต้าก็ไม่ค่อยรู้จักความลำบากของพ่อของแม่เมืองฝรั่งเขาจัดระบบนั้นมานานพอพ่อแม่แก่เท่าลูกเต้าไปคนที่คนทางเขาก็จะเอาพ่อแม่ไปเข้านิคมคนแก่นั่งรถไปบางทีเราแงน

พอตั้งบ่ามองดูแฝดผู้เฒ่าผู้เฒ่านั่งเหม่อห้องละคนละคนละคนมองไปเห็นแต่ผู้เฒ่าเหมือนอยู่ในรูรูของผู้เฒ่าโผล่ออกมานั่งเหม่อคิดถึงลูกลูกเขาไม่มาใกล้แต่เขาปล่อยลอยแพพ่อแม่ไปพ่อแม่จำนวนมากที่อ่างว้างโลนลีเนตเนี่ยก็ร้องต่อรัฐบาลให้รัฐบาลหยุดการหยุดงานห้างร้านบริษัทเพื่อลูกทั้งหลายที่บอกว่ายุ่งยากลำบากจะได้มาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ให้เขาอบอุ่นรัฐบาลก็เลยประกาศเป็น Mother Day Mother of Father Day วันพ่อวันแม่หยุดให้ลูกมาเยี่ยมมายามส่วนประเทศไทยเรานั้นมีวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาเราไม่ค่อยจะอ้างว้างว้าเหวเกี่ยวกับลูกพ่อแม่กับลูกผูกพันกันทุกยากลำบากก็จะได้เห็นคำพูดของพ่อของแม่การดำรงชีวิตของพ่อของแม่ลูกเต้าจะได้พบได้เห็นคำกล่อมเหให้ลูกน้อยนอนเปล้วนแต่บรรยายถึงสภาพชีวิตที่พ่อแม่ได้เป็นอยู่เลี้ยงลูกมาให้ลูกในน้อยในเปนอนฟังไม่ว่าจะเป็นวัดเอ๋ยวัดโบสถ์ปลูกข้าวโพดสาลีหรือจะเป็นกาเหว่าเอ๋ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาลงรักนึกว่าลูกในอุทรคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอนทั้งหมดล้วนแต่เป็นคำกล่อมที่พ่อแม่บรรจงสรรสร้างมากล่อมลูกมาสอนลูกให้ลูกน้อยๆที่ยังไม่มีความคิดได้จดจำต่อเมื่อลูกเหล่านั้นโตมาก็จะเอาคำกล่อมนั้นมาคิดต่อไปวัฒนธรรมอันนี้มีมานานยิ่งในภาคอีสานภาคอีสานนี่กล่อมลึกกว่านั้นกล่อมถึงการที่ลูกเกิดมาพ่อแม่อยู่ทุ่งอยู่ท่าอยู่ป่าอยู่เขาลำบากตลอดไปจนถึงว่าพ่อแม่ลำบากแค่ไหนต่ำหูคอผ้าเพื่อหวังให้ลูกให้พ่อให้พ่อของลูกได้นุ่งห่มผ่านฝีมือของแม่ทั้งนั้นเลี้ยงมอนเลี้ยงไหมปลูกฝ้ายแม่เลี้ยงมอนเขาปลาสวนมอนดึกอ่อนซ่อนมันลุกมันตื่นลูกหน่อยไห้ง่มเตะกระบองเสียงท่อมท่อมขี่เยี่ยวใส่แม่คำกล่อมเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนถึงชีวิตจริงๆที่แม่ลำบากกับลูกลูกเหล่านั้นได้ฟังแม้จะไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรตอนยังเด็กแต่เมื่อโตมาถ้าเขายังจำอยู่เขาจะได้แนวคิดหรือเขาไปได้ลูกเขาจะกล่อมลูกด้วยบทเพลงที่แม่เคยกล่อมเขาจะระลึกถึงบุญคุณของแม่ของพ่อคำสุดท้ายของคำกล่อมว่าถ้าเป็นผู้หญิงโตมาให้ไปไหว้แม่ไหว้พ่อถ้าเป็นผู้ชายให้ลูกไปบวชประพฤติทำให้ยิ่งยวดขึ้นจะได้มาสั่งสอนพ่อแม่จะได้ดึงพ่อดึงแม่ออกจากนรกขึ้นสู่สวรรค์เจ้าเป็นยิ่งให้เจ้าไปไหว้ขันเป็นไส้ให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์คำกล่อมเหล่านี้ไม่เดือดร้อนถึงรัฐบาลให้มาจุดงานวันแม่วันเมื่ออะไรมาเห่อเล่นเล่นเหมือนเล่นละครอย่างนี้ดอกเขาจะมีวันแม่อยู่ตลอดวันพ่ออยู่ตลอดต่อมาถึงวันพระวันพระนี้จะเป็นวันแม่วันพ่อเดือนหนึ่งก็เลยมีวันแม่วันพ่ออยู่ประมาณ4วันไม่ใช่ปีละครั้งเปิดพระไตรปิฎกติกนิบาตอังคุตตรนิกายราชวัคเล่มที่20จตุโลกสูตรว่าด้วยจตุโลกบาลข้อที่475พระพุทธเจ้าเล่าเรื่อง
ให้รู้จักวันแม่ให้รู้จักวันพ่อก็จะเห็นอัตถมิโยภิกขเวเทวานังจะตุนังมหาราชานังอามัจจาปาริสัทธาอิมังโรกังวิจารันตังภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเรื่องเคยมีวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำพระจตุโลกกบาลใช้บริวารอัมมาใช้โอรสตลอดทั้งตนเองอิมังโลกังวิจารันตังเที่ยวตรวจดูโลกว่าคนในโลกนั้นในวันเช่นนี้รู้จักแม่ไหมเอาแม่ขึ้นก่อนเมตตยาเปตยาสามัญญาพมัญญากุเลเชษฐาปจายิโนในวันเช่นนี้มนุษย์ทั้งหลายรู้จักเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์เกื้อกูลแก่มารดาหรือไม่รู้สึกอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่บิดาหรือไม่แก่สมณพราหมณ์หรือไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ดีอยู่หรือไม่ทั้งหมดนี้ถ้าไม่คิดให้ละเอียดไม่ฟังให้ดีมันจะไม่เข้าใจคำกล่าวทั้งหมดนั้นจะปรารภแม่ก่อนไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยจะว่าพ่อแม่แต่ภาษาบาลีจะว่าแม่พ่อมาตาปิตาไม่ใช่ปิตามาตาทำไมจึงต้องเอาแม่ขึ้นก่อนพ่อมองไปใกล้ๆเรานี่ก็ได้ดูไปตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่มีพ่อมีแต่แม่ของสัตว์เดรัจฉานจะเลี้ยงลูกอย่างผูกพันส่วนพ่อของสัตว์เดรัจฉานมันไม่สนใจมารับเลี้ยงกับแม่มันพวกนกพวกกาอาตมาสังเกตนกยูงที่เป็นฝูงๆในป่าเนี่ยเวลาไข่ก็มีแต่ตัวแม่ไข่ลำบากเวลาฟักเวลากกก็มีแต่แม่ตัวพ่อไม่ได้สนใจในหลักธรรมแห่งพระบาลีจึงเอาแม่เป็นใหญ่กว่าเรียกว่ามาตาปิตาพอคลอดลูกเลี้ยงลูกออกมาลูกออกมาแล้วแม่จะเลี้ยงพ่อไม่สนใจมาเลี้ยงด้วยเอาง่ายๆตัวสุนัขลูก4ตัว5ตัวถึงนมปากก็ดูตีนก็ยันแม่พร้อมกระล่องเลยแอนอกแอนทันให้ลูกดูดนมตาก็มองหน้าแลหลังระวังภัยให้ลูกเลี้ยงลูกจนเหลือแต่กระดูกพ่อมันไม่เคยสนใจนี่ธรรมชาติแท้ๆมันจะเริ่มมาเมื่อตั้งแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีคำว่าพ่อดอกแม่นั้นผูกพันมาแล้วแม่ก็รู้จักเป็นครูบาอาจารย์ของลูกเลี้ยงกายลูกจนปลอดภัยแต่แม่สัตว์ไม่รู้จักเลี้ยงใจให้ลูกฉลาดคนเราก็เหมือนกันถ้าแม่ทั้งหลายเพียงแต่เลี้ยงลูกให้เติบโตทางกายไม่รู้จักสอนใจลูกให้เป็นลูกดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นแม่ที่เลวทรามเดี๋ยวนี้วันแม่ขึ้นมาแม่ทั้งหลายอยากแต่จะให้ลูกดีแต่ดูแม่ทั้งหลายเถิดจะเป็นสาวอยู่เรื่อยเท่าเกือบตายแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวพริ้งอวดชาวบ้านให้ลูกหลานเอาอย่างก็มีมันก็เลยไม่ได้เป็นแม่ของลูกไม่ได้เป็นแม่ของโลกที่จะเป็นแบบอย่างพอแล้วก็เรียกร้องหาความดีจากลูกลูกก็ดีได้ยากสัตว์เดรัจฉานมันก็ทำเป็นด้วยการเลี้ยงลูกทางร่างกายนกยูงมันออกลูกมาพอมันขึ้นต้นไม้ยังไม่ได้ก็นอนกกอดลูก
ไม่ให้เหลือบยุงริ้นไลยุงในป่าเยอะๆกินแม่แต่กินลูกไม่ได้เอาปีกห่อหุ้มตุ้มคุมเอาไว้พอลูกเดินตามหลังไปได้3วัน4วันแม่จิกอาหารจิกแมลงเล็กๆจิกได้ก็เอาให้ลูกลูกก็จิกกินในปากของแม่นั้นเลี้ยงกายของลูกแล้วก็สอนวิธีหากินให้ลูกด้วยพอลูกจะบินขึ้นต้นไม้เตี้ยๆได้บ้างแม่ก็หัดขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นเตี้ยๆต้นที่มันเนินๆลูกก็ค่อยๆบินตามขึ้นไปทีละขั้นละก้าวถ้าลูกขึ้นไม่ได้แม่ก็ลดลงมานอนอยู่ต่ำๆในกิ่งไม้ก็นอนตุ้มปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งใต้อกอีกตัวหนึ่งพอปีกก้าขาแข็งก็หัดขึ้นสูงไปเรื่อยอาหารอันไหนควรกินไม่ควรกินมันดูที่แม่เนี่ยบอกจิกอันนี้ได้ก็ให้ลูกกินอันไหนไม่สมควรให้ลูกกินก็ไม่ให้กินนั่นมันสอนแม่สัตว์เลี้ยงลูกทางกายจนเจริญเติบโตสอนวิธีทำมาหากินให้ปลอดภัยแล้วก็ปล่อยไปส่วนแม่คนไม่ใช่อย่างนั้นเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตทางกายเลี้ยงจิตใจของลูกให้รู้จักมีศีลมีธรรมโดยการที่แม่นั่นน่ะทำเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมธาวินีศีลวตีสัตสุเทวาปฏิปตายัสสาเตชัยโตโปโซสู้โรโหติทิสัมปติตาธิสาสุภริตาปุตโตรัชชัมติอนุสาสติสตรีใดมีศีลสตรีใดมีปัญญาสตรีใดมีจาคะคือปลดปล่อยความหยิ่งพยองพองขนของตนเองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดาจะรู้จักแม่ที่ดีดูที่ลูกสะใภ้กับแม่ย่าแม่ย่านั้นจะเป็นเครื่องวัดแม่ของลูกว่าจะดีหรือไม่แม่ย่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่หญิงใดข่มใจตนเองอ่อนน้อมปฏิบัติบิดามารดาแม่ผัวเหมือนเทวดาสัตสุสัตสุเทวาปฏิปทาสัตสุนั่นแปลว่าย่าแปลว่าปู่แปลว่าแม่ผัวพ่อผัวนะสัตสุเทวาปฏิปทาแม่ย่าจะบ่นจะว่าจะไม่ดีไม่งามแต่สะใภ้คนนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนข่มใจจาโคสลักจาคะสลักความเห็นแก่ตัวความหยิ่งพยองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดากระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดาจงรักภักดีต่อสามีเหมือนเทพเจ้าตาธิสาสุภริตาปุตโตสุแปลว่าดีภริยาแปลว่าเมียที่ดีตาธิสาสุภริตาปุตโตลูกที่เกิดจากเมียจากแม่ที่ดีเช่นนั้นสุโรโหติที่สัมปติรัชชัมปิอนุสาสติเจริญเติบโตมาเป็นผู้แก้วกล้าเป็นผู้แก้วกล้าเป็นผู้เป็นใหญ่แห่งทิศแม้แต่ราชสมบัติก็สามารถคุ้มครองได้ฟังแล้วก็คิดว่าลูกจะดีนี่อาศัยมาจากพันแม่ที่ดีที่นี่การตอบบุญแทนคุณมันก็สนองกันถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกได้เพียงกายให้กินข้าวกินปลาเจริญเติบโตมาลูกก็พอจะเลี้ยงพ่อแม่ได้เพียงกายแต่ลูกก็ไม่สามารถเลี้ยงใจพ่อแม่ได้คำพูดของลูกคำเดียวกับโชคโหกห้าเกินแม่อาจน้ำตาร่วงน้ำตาไหลพ่ออาจจะตกนรกในบัดตนคำพูดนั้นเป็นอาหารเป็นยาสำหรับพ่อแม่ถ้าลูก
พูดจาดีๆไพเราะอ่อนหวานกับแม่กับพ่อเชื่อฟังประพฤติปฏิบัติตามพ่อแม่นั้นเป็นการเลี้ยงใจการเลี้ยงกายของพ่อของแม่ที่แก่เท่าง่ายดายนักเท่าๆไม่มีอะไรดอกกินกล้วยสักลูกสองลูกก็อิ่มแล้วกินแตงโมสักซีกหนึ่งก็อิ่มแล้วขันเพิ่นเคี่ยวหมากหาถากแกงคูนดีๆเป็นไห่มีหมากอ่อนๆไห่ก็พอแล้วเลี้ยงไม่ยากเลี้ยงกายผู้เฒ่าแต่เลี้ยงใจแก่มาแล้วกายเป็นเด็กใจเฒ่าใจอ่อนแอบ่เป็นตะเครียดก็เครียดบ่เป็นหน้าไห้ก็ไห้ลูกหลานพูดจาคำหนึ่งพ่อแม่ฟังเข้าใจอีกไปอย่างหนึ่งร้องไห้อยากตายเรียกหาพระเจ้ากำนายเวรเจ้าอมพบาลมาเอาไปเถิดลูกมันเกลียดมันชังอยากจะตายเร็วๆนั่นกำลังขว้างพ่อแม่ลงในนรกแล้วเอาอะไรไปให้กินท่านก็ไม่อร่อยแล้วเพราะนั้นการเลี้ยงบิดามารดาจึงมีเลี้ยงกายแล้วก็เลี้ยงใจเลี้ยงกายด้วยการให้เสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยดูแลรักษายามเจ็บไข้เลี้ยงใจด้วยการกระทำตามสิ่งที่ท่านอยากให้ทำบิดามารดาอยากให้ลูกบวชเป็นพระได้ศึกษาธรรมะแม้จะไม่อยากบวชก็ข่มใจเพราะการบวชของเราจะไปเลี้ยงใจพ่อเลี้ยงใจแม่พ่อแม่อยากจะเห็นลูกเป็นคนดีเห็นลูกชาวบ้านดีหิวกระหายหิวความดีของลูกตัวเองทำไมไม่เหมือนลูกชาวบ้านแม่หิวโหยพ่ออยากให้เป็นอย่างนี้เมื่อลูกกระทำตามที่แม่อยากแม่หิวพ่อปรารถนาเมื่อนั้นก็เลี้ยงใจเลี้ยงใจของพ่อของแม่เพราะนั้นให้มันสมกับเขาว่าวันแม่บ้างอยากให้แต่ลูกดีจะต้องมาให้มีแม่พันธุ์ที่ดีด้วยมันประกอบกันเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังบ้างก็ได้เดี๋ยวนี้ท่านจะเห็นนั่งบวชจำนวนมากเห็นนั่งเป็นแถวอยู่เนี่ยคนโบราณมักจะพูดว่าบวชแทนพระคุณบวชแทนน้ำนมแทนค่าข้าวป้อนน้ำนมจ้างก็แทนไม่ได้ถ้าหากไม่เข้าใจนะบวช800ปีก็ยังไม่สามารถตอบแทนคุณค่าน้ำนมพ่อแม่ได้เพราะฉะนั้นการบวชนี่จะไร้ค่าจะสูญเปล่าถ้าหากทำไม่ถูกลูกกระเทืองนั่นบวชจบนักธรรมเอกศึกมาวันเดียววันที่สองไปป้นเขาแล้วกระเทืองต้องไปขายนาแทนได้ไหมล่ะบวชมีแต่จะลากเขาคุกเข้าตารางแต่มันก็สามารถทดแทนกันได้เล่าเรื่องสั้นๆให้ฟังก็ได้เศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์อยู่800ล้านอยู่ที่กรุงสาวัตถีริมฝั่งแม่น้ำอาจิระวดีมีลูกโทนคนเดียวลูกได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าขอบวชพ่อแม่ห้ามบอกว่าจะผูกคอตายถ้าไม่ได้บวชตายดีกว่าพ่อกับแม่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นลูกบวช ดีกว่าลูกตายบวชแล้วมาบิณฑบาตให้พ่อแม่ได้ใส่ทุกวันนะพ่อแม่จะคอยชื่นชมตกลงไปบวช5ปีมาบิณฑบาตพ้น5ปีแล้วจิตใจก็ยังพอใจในการบวชขอลาพระพุทธเจ้าไปอยู่ป่าคนเดียว18ปีปฏิบัติธรรมที่นอกเขตเมืองสาวัตถี18ปีกับ5ปีรวมกันเข้าเป็น23ปีบวชมา18ปีไปอยู่ป่าไม่เคยกลับบ้านไม่เคยส่งข่าวพ่อแม่ที่แก่เท่าก็ไม่เห็นหน้าลูกนานๆเข้าแก่เข้าจัดคนใช้ลูกจ้างคนงานมันก็ลักขโมยเอาเงินเอาทองบางทีมันก็ปล้นมันเป็นนักปล้นกลางคืนกลางวันมันเป็นลูกจ้างกลางคืนมันเป็นขโมยเอาไปเอามาเศรษฐีก็หมดเนื้อหมดตัวไปยืมเงินยืมทองใครมาเขาก็มายึดบ้านยึดช่องกลายเป็นคนขอทานร้องให้ใส่กันลูกคุณตาคุณยายสองคนร้องให้ใส่กันก
รรมเวรอะไรของเรามีลูกก็ไม่ได้อาศัยเลี้ยงม้าหวังสิได้กินดูกเลี้ยงลูกหวังสิได้กินแห้งได้มาน้ำเพิ่นผู้เดียวกับไปบวชไม่เห็นโผล่หน้ามาอีกเลยสองคนขอทานเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเสื้อผ้าไม่มีพระภิกษุอยู่ในป่า18ปีวันหนึ่งมีพระไปจากสาวัตถีเข้าไปในนั้นท่านก็เลยถามข่าวหาพระพุทธเจ้าถามข่าวหาพระโมคคัลลาสาลีบุตรสุดท้ายก็ถามข่าวหาพ่อแม่ท่านได้ไปบิณฑบาตที่บ้านเศรษฐีริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีทางเบื้องทิศตะวันออกนู้นไหมตระกูลนั้นใส่บาตรไม่ขาดสายท่านอยู่ที่นั่นท่านเคยไปไหมภิกษุที่มาจากสาวัตถีก็บอกว่านี่คุณอย่าถามหาตระกูลนั้นเถิดเพียงแต่คุณถามถึงผมก็จะน้ำตาไหลผมสงสารเอาทำไมล่ะผมอยากรู้ตระกูลนี้ท่านถามหาเฉยๆผมก็น้ำตาไหลผมสงสารเศรษฐีตัวนี้ไม่ได้เป็นเศรษฐีแล้วนะเป็นคนขอทานลูกชายเขามีคนหนึ่งผมได้ยินชาวบ้านเขาเล่าออกไปบวชไม่โผล่หน้ากลับมาทรัพย์สมบัติไม่มีใครดูแลเขาก็เลยถูกปล้นถูกลักจากคนงานถูกโกงจากอะไรจนหมดพอเล่าเพียงเท่านี้ภิกษุผู้ลูกชายกั้นน้ำตาไหวไม่ไหวร้องไห้โฮออกมาตีอกชกใจร้องห่มร้องไห้การบวชของเราไม่มีประโยชน์ไหนบอกว่าบวชแล้วจะตอบบุญแทนคุณบิดามารดาการบวชของเรานี่เหมือนโยนพ่อแม่ลงนรกเศรษฐีก็หมดสิ้นไปเป็นยาจงผมจะสึกนั่นคือพ่อคือแม่ผมจะไปเลี้ยงพ่อแม่ผมสมกับที่ท่านเลี้ยงผมมาภิกษุหนุ่มที่ไปนั้นท่านก็แสดงทำให้ฟังอดทนหน่อยเถิดถ้าท่านจะสึกท่านไปสึกกับพระพุทธเจ้าคืนนั้นท่านนอนร้องไห้ทั้งคืนเช้ามาไปบิณฑบาตมาฉันได้สองสามคำมันฉันไม่ลงคิดถึงพ่อถึงแม่น้อยใจก็เลยมอบวัดถวายวัดให้พระภิกษุองค์ใหม่ผมจะกลับไปสึกท่านก็กลับทั้งเดินทั้งวิ่งสองสามวันถึงสาวัตถีไปลาพระพุทธเจ้าไปเล่าพระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเวลาเธอลาเราไปอยู่ในป่าเธอหน้าตาแจ่มใสเบิกบานเหมือนนักรบที่ทรนงองอาจที่จะเข้าสู่สนามรบแต่บัดนี้เธอกลับมาโดยสภาพเหมือนผู้พ่ายแพ้ทุกอย่างน้ำตาไหลหนองหน้าทำวินัยที่เรากล่าวดีแล้วเธอปฏิบัติไม่บริบูรณ์ได้ภิกษุเธอจะสึกไปทำไมเล่าให้ฟังว่าจะไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ท่านจึงบอกว่าการที่เธอจะไปเลี้ยงเพียงตายนั้นง่ายนักเราอนุญาตให้เธอบิณฑบาตเลี้ยงแม่ได้เลี้ยงพ่อได้แต่เราไม่อนุญาตให้เลี้ยงคนอื่นอนัญญาโปสีอย่าไปเลี้ยงคนอื่นแต่เราให้เธอบิณฑบาตเลี้ยงพ่อแม่ได้เราอนุญาตให้เธอไปหาตัดไม้ทำบ้านกระท่อมให้พ่อแม่อยู่ได้เราอนุญาตให้เธอไปหาผ้าบังสกุลมาเย็บมาทำอะไรให้พ่อแม่นุ่งห่มได้แต่เธออย่าลืมท่านเลี้ยงเธอทางกายมาได้เธอต้องเลี้ยงท่านยิ่งไปกว่านั้นคือเลี้ยงใจเลี้ยงกายด้วยบิณฑบาตให้ท่านเลี้ยงใจด้วยการแสดงธรรมสถาปนาท่านเป็นอิสราธิบดีเป็นพระเจ้าแผ่นดินการทำเช่นนั้นก็ยังชื่อว่าเลี้ยงได้เพียงกายต่อบุญแทนคุณขนาดนั้นยังไม่คุ้มค่าสะสมแต่ถ้าผู้ใดสามารถเลี้ยงใจที่ไม่มีศีลให้มีศีลขึ้นมาเลี้ยงใจมารดาบิดาที่ไม่มีศรัทธามีจาคะมีปัญญาให้มีศรัทธามีจาคะมีปัญญาการเลี้ยงเช่นนั้นเธอได้ปิดประตูนรกอบายให้พ่อแม่สิ้นแล้วเธอก็เหมือนนำพ่อแม่ไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์อย่างนั้นจึงชื่อว่าตอบบุญแทนคุณได้ฟังให้ดีว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกเพียงตายนั้นมันก็ยังไม่เป็นแม่ของลูกแม่ของโลกมันก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานเลี้ยงลูกลูกต่อบุญแทนคุณพ่อแม่เพียงหาข้าวปลาอาหารให้กินนั้นยังไม่คุ้มกันเธ
ถ้าแม่ใดเลี้ยงลูกด้วยศีลด้วยธรรมะ

ับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ไม่ใช่การตัดพื้นป่าธรรมชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ

0: ชาทักษิณเก้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เธอแต่ฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รับบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ

0: ึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
1: ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ไม่ใช่การตัดเผือนป่าธรรมชาตินายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าการดำเนินการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปซึ่งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับพื้นที่กว่า 155,865 ไร่ที่เห็นชอบให้เพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนั้นเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐเคยจัดสรรให้ประชาชนใช้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินมาก่อนการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานเพียงแต่ต้องนำมาคัดกรองแยกแยะกลุ่มให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนได้รับการรับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทั้งนี้ย้ำว่าการปรับแนวเขตครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแยกพื้นที่คนและพื้นที่ป่าให้ชัดเจนขณะที่ผืนป่าที่สมบูรณ์ยังคงได้รับการคุ้มครองและฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างเข้มงวดพร้อมยืนยันว่าไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติตามที่หลายฝ่ายกังวลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งสอบสาเหตุละเอียดเข้มมาตรการความปลอดภัยจากเหตุผนังคอนกรีตอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
2: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจสอบเหตุผนังคอนกรีตภายในโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลุดร่วงทับคนงานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ2รายพร้อมสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ด้านวิศวกรโครงการชี้แจงว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่การถล่มของโครงสร้างอุโมงค์หลักแต่เป็นการหลุดร่วงของชั้นคอนกรีตพ่นยึดผิวหินชั่วคราวซึ่งคาดว่าเกิดจากน้ำสะสมในชั้นหินหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้สภาพธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงกระทันหันหลังเกิดเหตุโครงการได้สั่งหยุดงานในพื้นที่เสี่ยงทันทีพร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก่อนกลับมาดำเนินงานอีกครั้งวสินคำพิทักษ์วงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและสถานการณ์เอลนีโญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
3: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ดำเนิน

0: การบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและสถานการณ์เอลนีโญซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ 10% ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญมีปริมาณ 23.79 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49.12 ปริมาณน้ำใช้การ 21.74 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการใช้น้ำนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การจัดสรรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคงสิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

ำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคชินรัม

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคชินรำขอขอบคุณครับ

อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราปัญหากำหนดทิศทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันและการควบคุมทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศ

0: ให้การพัฒนาและแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจรัฐมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือว่าเป็นกำลังสำคัญหนึ่งแรงของรัฐบาลโดยประเด็นที่หารือในวันนี้คือการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศหากสามารถประชุมทุกเดือนหรือไม่เกิน6สัปดาห์จะเป็นเรื่องดีหากมีมาตรการที่จะหารือทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพลังงานการเกษตรแรงงานการค้าจะสามารถใช้มติที่ประชุมนี้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ทันทีซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาเพราะคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว
1: ตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นในรูปแบบของคณะรัฐมนตรีเสรีนะครับแต่ว่าได้ท

0: ายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทีมงานรัฐบาลต้องการประสานงานและแสวงหาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและรวดเร็วสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนำพาเศรษฐกิจไทยเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประธานกรรมการหอการค้าไทยมั่นใจรัฐบาลมีมาตรการพยุงเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวได้แม้ผลวิเคราะห์ไตรมาส4อาจชะลอตัวพร้อมรอติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแสดงความเห็นต่อสถานการณ์เศรษฐกิจไตรมาส4ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะชะลอตัวว่าไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้นและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีการออกมาตรการเพิ่มเติมหากจำเป็นซึ่งต้องรอดูผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งแรกอย่างไรก็ตามไม่มีความกังวลมากนักเนื่องจากมองว่ากรอบการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นประกอบกับรัฐบาลได้เตรียมแผนการและจัดตั้งคณะทำงานหลายชุดเพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆจึงไม่น่าเป็นห่วง

0: ขณะที่นายลวรงค์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงมาตรการรับมือสถานการณ์สหรัฐและอิหร่านเพียงสั้นๆว่าขอรอมติที่ประชุมกรอส่งความคืบหน้าการพิจารณาโครงการภายใต้พระราชกำหนดกู้เงินโดยคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการนั้นปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเพิ่งปิดการประชุมไปเมื่อเวลา 23:00 นของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาและเมื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้แล้วจะมีการเรียกประชุมเพื่อเริ่มต้นกระบวนการกันกรองทันทีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุด
1: นางสุภาพีขุนทองพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นเรือสินค้าบรรทุกปุ๋ยที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซจำนวน5 ลำนั้นออกมาได้แล้ว2 ลำที่เหลือได้เปลี่ยนทิศทางการขนส่งผ่านทะเลแดงเพื่อมายังประเทศไทยโดยที่ผ่านมา3 สมาคมผู้ค้าปุ๋ยได้พยายามควบคุมราคาอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบแก่เกษตรกรให้ได้มากที่สุดขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยทองเขียวซึ่งตั้งเป้าครอบคลุม40 จังหวัดโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะควบคุมราคาปุ๋ยให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดแม้สถานการณ์สงครามคลี่คลายลงหากเกษตรกรพบเห็นผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเกินราคาที่กำหนดสามารถแจ้งมายังกระทรวงพาณิชย์ได้ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,600 คดี
2: ณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ของปุ๋ยเนี่ยก็มีการปรับตัวยังมีนัยยะที่เป็นในทิศทางเชิงบวกนะคะส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าถึงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีต้นทุนการทำค่อนข้างสูงนะคะทางสมาคมทั้ง3 สมาคมเนี่ยก็พยายามที่จะควบคุมราคาให้เป็นที่มากที่สุดทางกรมค้าภายในก็พยายามที่จะประสานให้เกิดความสมดุลในเรื่องของราคานี้ให้ได้มากที่สุดถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะคะราคาของปุ๋ยในโลกเนี่ยก็มีการขยับปรับตัว

0: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวด้วยว่าปัจจุบันราคาพืชพันธุ์เกษตรปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีมากขึ้นจากนี้จะได้เข้าไปดูแลในแต่ละพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาด้านการแปรรูปขนส่งคัดแยกและการตลาดให้เกิดความยั่งยืนหลังอิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุกำลังรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเลเซียเพื่อนัดหารือเพื่อคลี่คลายประเด็นการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ขณะที่สถานการณ์ปุ๋ยไทยยืนยันยังคงมีเพียงพอแม้ช่องแคบพอมูสจะยังไม่เปิด
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดสำหรับกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยกล่าวว่าขณะนี้ยังคงรอหนังสือตอบรับเพื่อยืนยันกำหนดการเข้าพบนักหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียส่วนข้อเสนอของสมาคมกุ้งไทยที่ให้พิจารณาใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงจากมาเลเซียเพื่อใช้เป็นประเด็นในการเจรจาในสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อน
3: ก็ต้องรอ

0: ำหรับสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศไทยหลังจากที่ช่องแคบพาวมูสยังคงปิดอยู่นายสุริยะกล่าวว่าสถานการณ์ปุ๋ยในขณะนี้ยังไม่น่ากังวลและยืนยันว่าประเทศไทยยังมีปริมาณปุ๋ยเพียงพอต่อความต้องการไปจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนสถานการณ์กุ้งก้ามแดงในกว้านพะเยากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งกรมประมงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำธรรมชาตินายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวการพบกุ้งก้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำในพื้นที่ดังกล่าวนั้นได้สั่งการให้กรมประมงตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วทราบว่ากุ้งก้ามแดงที่พบมาจากประชาชนที่มีการเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์น้ำสวยงามแต่เมื่อเลิกเลี้ยงแล้วได้ปล่อยลงสู่กว้านพะเยาซึ่งกรมประมงได้ตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569มีผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มีหนังสือรองรับการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมจำนวน550รายและแจ้งยกเลิกไปแล้วจำนวน549รายคงเหลือปัจจุบันจำนวน1รายและได้ดำเนินการตรวจฟาร์มแล้วเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมประมงมิให้หลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้กรมประมงยังได้มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องความตระหนักและความร่วมมือในการเฝ้าระวังผลกระทบของสัตว์น้ำต่างถิ่นแก่ภาคประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์ของกุ้งก้ามแดงในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอีกทั้งส่งเสริมให้ชาวประมงที่จับได้ให้นำไปใช้ประโยชน์ทุกขนาดที่จับได้ไม่ปล่อยคืนในกว้านพะเยาและแหล่งน้ำในส่วนผู้เลี้ยงรายใดที่ไม่ประสงค์เลี้ยงแล้วให้นำมามอบแก่หน่วยงานของกรมประมงในจังหวัดเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจประมงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ำของไทยให้เกิดความยั่งยืนอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยความคืบหน้าการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีพบผู้ทำบัญชี140รายถือหุ้นในบริษัทกว่า 2,040 แห่งเร่งส่งข้อมูลตรวจสอบเพิ่มเติม
2: นายคุณพงษ์ นาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ขยายผลตรวจสอบสำนักงานบัญชีในพื้นที่ท่องเที่ยว8จังหวัดได้แก่จังหวัดชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และพังงาพบสำนักงานบัญชี29แห่งและผู้ทำบัญชี140รายเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจำนวน 2,040 บริษัทคิดเป็นมูลค่าหุ้นรวมกว่า 2,528 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบผู้ทำบัญชีบางรายถือหุ้นในบริษัทจำนวนมากผิดปกติโดยมีผู้ทำบัญชี1รายถือหุ้นในบริษัทถึง212แห่งมูลค่าหุ้นรวม247ล้านบาทซึ่งเข้าข่ายเป็นพฤติกรรมที่ต้องเฝ้าระวังและตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือไม่ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลที่ตรวจพบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และกรมสรรพากรเพื่อดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกด้านภาษีแหล่งที่มาของเงินลงทุนเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นไม่หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
3: เป้าหมายแรกก็คือ

0: วันที่1สิงหาคมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าเตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามนอมินีโดยจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเส้นทางการเงินของผู้ถือหุ้นเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินลงทุนและการลงทุนที่แท้จริงรวมทั้งป้องกันการใช้คนไทยเป็นนอมินีแทนชาวต่างชาติปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินกับประชาชนมาก่อนประกาศจึงไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาติน
2: ายอัฐพลเจริญชัยสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566ภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างยั่งยืนว่าคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้วยความรอบคอบโดยเป็นวิธีการแก้ปัญหาในลักษณะนี้มีความเหมาะสมและถูกต้องที่สุดเราผ่านกระบวนการตัดสินใจร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติโดยพื้นที่ 155,865.47 ไร่ที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินกับประชาชนมาก่อนประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพียงแต่ต้องนำมาคัดกรองแยกแยะกลุ่มให้ชัดเจนดังนั้นการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานคือการแยกคนกับป่าให้ชัดเจนและเป็นธรรมที่สุดโดยประชาชนอยู่ก่อนได้รับสิทธิ์ทำกินจะอยู่อาศัยมาก่อนเมื่อผ่านการพิสูจน์จะได้รับการรับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมขณะที่ผืนป่ายังคงอยู่และพื้นที่ป่าสมบูรณ์จะได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดและฟื้นฟูระบบนิเวศจึงยืนยันไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติตามที่หลายฝ่ายกังวล
3: พื้นที่ทั้งหมดที่เราแก้ไขปัญหากันอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หมดแล้วเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาดูบริบทของแต่ละกลุ่มว่าพื้นที่เหล่านี้ในอดีตมีความเป็นมาอย่างไรนะครับภายใต้กรอบของลำแบบนี้แหละมาพิจารณาว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องกำหนดเป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นธรรมสำหรับคนที่เขาอยู่เดิมมาก่อนซึ่งควรจะต้องได้รับสิทธิ์เราต้องการที่จะคัดกรองให้เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือรายที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปกเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อจัดพื้นที่ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องได้หมดทุกคนคนจะต้องผ่านในเรื่องของการคัดกรองคุณสมบัติเสียก่อนเรื่องอยากจะประชาสัมพันธ์และพูดคุยทำความเข้าใจคุณน้องชมว่าเราไม่ได้มีการตัดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าไปเลยแต่ว่าเราก็จะผนวกพื้นที่ป่าที่เหลือที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นอุทยานเนี่ยเพิ่มด้วย
2: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าสำหรับแผนผนวกพื้นที่ป่าไม้เพิ่มเติมส่วนของกรมป่าไม้ที่เหลืออยู่มีแผนที่จะผนวกเข้ามาโดยพื้นที่ใดมีศักยภาพเป็นอุทยานจะผนวกเป็นอุทยานส่วนพื้นที่ใดที่เหมาะสมให้เป็นป่าชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์และร่วมกันดูแลรักษาจะประกาศเป็นป่าชุมชนเหลือที่ประมาณ 87,000 ไร่ดังนั้นตัวเลขพื้นที่ที่หายไปประมาณ 150,000 ไร่จึงไม่ใช่พื้นที่ป่าที่หายไปจริงแต่ต้องดูบริบทและประวัติศาสตร์ของพื้นที่ประกอบด้วยซึ่งกระบวนการแก้ปัญหานี้ใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศผ่านกลไกวันแมปและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติไม่ได้เลือกปฏิบัติเฉพาะที่ทับลานแต่มีการชั่งน้ำหนักผลดีผลเสียก่อนดำเนินการเสมอปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
5: ผมวิทูลเลือดจะเพลินนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบลโบไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเราก็อาจจะเกลียดแรงต่อต้านยิ่งมีการแช่มากโดยไม่ชอบทำปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการแช่มากโดยไม่ชอบทำจะค่อยๆสายลงในที่สุดถ้าทุกคนรู้กันมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
4: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดย

0: ระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเทพสุพลนิมมังคลารามประธานสงฆ์พร้อมด้วยนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชกรมการศาสนาได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมและเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจนานับประการในฐานะองค์สันทบิดรแห่งคณะสงฆ์และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดพิธีนักกิจกรรมแสดงความอาลัยตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยทั่วกันสำหรับส่วนภูมิภาคได้แจ้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานกับทุกจังหวัดสนับสนุนการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลในพื้นที่และประสานงานเครือข่ายทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในวาระครบรอบ15วัน50วันและ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์พร้อมกันทั่วประเทศมาริชโยรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันจะไม่มีข้อยกเว้นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างหากพบความบกพร่องขึ้นแบ็คลิสต์ทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุอุโมงค์ถล่มเชียงราย
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีการเกิดอุบัติเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ผ่านมาว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและที่ผ่านมาบริษัทผู้รับเหมามีความพยายามในการป้องกันอย่างเต็มที่มีระบบตรวจสอบและมาตรฐาน ISO ควบคุมทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นนอกเหนือกรอบที่ควบคุมได้อย่างไรก็ดีทางกระทรวงคมนาคมไม่ได้ปัดความรับผิดชอบและจะเน้นย้ำให้มีการเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ในพื้นที่ขออย่าโยงว่าเป็นญาติหรือบริษัทของใครแต่ให้ดูที่เกณฑ์การประเมินว่าผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องหรือไม่พร้อมชี้แจงว่าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นกรมบัญชีกลางเป็นผู้คัดเลือกและเปิดซองประมูลไม่ใช่กระทรวงคมนาคมแต่ทางกระทรวงคมนาคมพร้อมสนับสนุนด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อร่วมตรวจสอบสำหรับแนวทางการแก้ไขหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยจะหารือร่วมกับรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุหรือเกิดจากความบกพร่องซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการหาข้อสรุป
2: ไม่มีการยกเว้นให้บริษัทใดเป็นกรณีพิเศษเราถือว่าทุกบริษัทมีความเท่าเทียมกันหมดเมื่อคุณเข้ามารับประมูลงานแสดงว่าคุณมีความพร้อมคุณมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆเพราะฉะนั้นทุกเคสทุกการจัดซื้อจัดจ้างเราต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งหมดเราไม่เลือกนะครับว่าเป็นของใครพี่น้องใครญาติใครเราถือว่าคุณคือคู่ค้ากับกระทรวงคมนาคม
1: นาย พิพัฒน์รัชกิจประการกล่าวย้ำว่าไม่มีการยกเว้นให้บริษัทใดเป็นกรณีพิเศษโดยทุกบริษัทมีความเท่าเทียมกันเมื่อเข้ามาประมูลงานแสดงว่ามีความพร้อมมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆเพราะฉะนั้นทุกการจะซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งหมดหากพบความบกพร่องตามขั้นตอนจะดำเนินการตามมาตรการรวมถึงพิจารณาขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์โดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดนกสอนแก้วคำรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่เชียงรายตรวจเหตุผนังคอนกรีตอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มสั่งสอบสาเหตุละเอียดเข้มมาตรการความปลอดภัย
3: เมื่อเวลา 19 นาฬิกาของวันนี้นายพัทรพลพัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุผนังคอนกรีตภายในโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลุดร่วงทับคนงานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ2รายพร้อมสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ด้านวิศวกรโครงการชี้แจงว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่การถล่มของโครงสร้างอุโมงค์หลักแต่เป็นการหลุดร่วงของชั้นคอนกรีตพ่นยึดผิวหินชั่วคราวซึ่งคาดว่าเกิดจากน้ำสะสมในชั้นหินหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้สภาพธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงกระทันหันหลังเกิดเหตุโครงการได้สั่งหยุดงานในพื้นที่เสี่ยงทันทีพร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก่อนกลับมาดำเนินงานอีกครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าจะตรวจสอบทุกขั้นตอนทั้งด้านการออกแบบการก่อสร้างและมาตรฐานความปลอดภัยหากพบความบกพร่องหรือประมาทจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมยืนยันว่าโครงการจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตและดำเนินการเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเหมาะสมวสินทร์ คำพิทวงศ์ สวทช.เชียงรายรายงาน
0: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงพร้อมย้ำจุดยืนไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใดและไม่ขอตอบโต้วาทกรรม
4: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ถ้อยแถลงของสมเด็จเตียบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ามาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนของฝ่ายไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภายใต้สถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวตามความจำเป็นด้านความมั่นคงเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนโดยไม่ได้มุ่งสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนของประเทศใดประเทศไทยเชื่อมั่นว่าประชาชนทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆได้พร้อมย้ำว่าประชาชนไม่ควรถูกนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือความขัดแย้งระหว่างรัฐเนื่องจากประชาชนคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและควรได้รับการคุ้มครองจากทุกฝ่ายทั้งนี้ไทยย้ำจุดยืนสำคัญ4ประการได้แก่ไม่ขอแลกเปลี่ยนวัฒกรรมตอบโต้มาตรการบริหารจัดการชายแดนของไทยมีเป้าหมายด้านความมั่นคงและความปลอดภัยไม่ใช่เพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป้าหมายสูงสุดคือการรักษาพื้นที่ชายแดนให้มีความสงบเรียบร้อยปลอดภัยและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายสุดท้ายไทยยืนยันความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของชาติควบคู่การรักษาความสัมพันธ์ดีกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสร้างสรรค์เพราะมีความรับผิดชอบต่อเสถียรภาพและสันติภาพของภูมิภาคโดยรวมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมศุลกากรผนึกกำลังทุกภาคส่วนสกัดวงจรบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าทำลายของกลางกว่า95ล้านชิ้นมูลค่ารวม676ล้านบาทด้วยวิธีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5: นายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ากรมศุลกากรจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มข้นในทุกมิติทั้งตามแนวชายแดนท่าเรือท่าอากาศยานและพัสดุไปรษณีย์ทั่วประเทศจนสามารถตรวจยึดบุหรี่ผิดกฎหมายและบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วจำนวนกว่า95ล้านชิ้นมูลค่ารวมกว่า676ล้านบาทและนำมาสู่พิธีทำลายของกลางซึ่งจะดำเนินการโดยบริษัทอีปราการจำกัดมหาชนด้วยวิธีระบบเตาเผาปิดตามมาตรฐานสากลภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะสามารถควบคุมมลพิษและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการของกลางอย่างโปร่งใสและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสะท้อนจุดยืนในการบังคับใช้กฎหมายและแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการของกลางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าของกลางทั้งหมดจะถูกกำไรอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่สามารถกลับมาสร้างผลกระทบต่อสังคมได้อีก
6: จริงแล้วกรมสุรากรเนี่ยก็ยังมีของกลางที่เป็นของผิดกฎหมายอีกจำนวนมากที่เราพยายามจะเคลียร์ก็คือการทำลายแต่เนื่องจากคดียังไม่ถึงที่
7: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลยังคงเข้มงวดการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำ

0: ประชาทะสิบเอาคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

0: น้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลยังคงเข้มงวดการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพล
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับ

0: แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศผลิตนาคขอนแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าได้ให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนย้ำหากไม่พบความผิดใดๆจะต้องให้กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม
2: นายวิชาโคสังคีไรอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนายรุ่งเรืองพิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีผลตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สั่งให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอและป้องกันจังหวัดเข้ามาประจำที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะครบกำหนด30วันในวันที่24มิถุนายนนี้โดยระหว่างนี้ในอำเภอเมืองภูเก็ตและในอำเภอกระทู้ได้ให้ปากคำครบถ้วนแล้วและไม่พบความผิดถึงขั้นต้องดำเนินการทางวินัยร้ายแรงจึงได้ส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้วส่วนปลัดจังหวัดมีปัญหาเรื่องการไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำโดยใช้สิทธิ์ลาติดต่อกันถึง2ครั้งครั้งละ10วันทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรแทนซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาสำหรับกรณีที่เหลือเวลาอีก2วันจะมีการขยายระยะเวลาสอบสวนอีกหรือไม่นั้นนายนฤชาชี้แจงว่าหากการสรุปผลเสร็จสิ้นและมีประเด็นที่สามารถดำเนินการในด้านอื่นต่อไปได้อีกหรือหากไม่พบความผิดใดๆที่จะดำเนินการต่อไปก็จะต้องให้สิทธิ์ของบุคคลนั้นกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดเลเตทางตอนกลางของฟิลิปปินส์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้าย2คนก่อเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตาโคบันจังหวัดเลเตทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายนางแคลร์คาสโตโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวคนร้ายทั้งหมดแล้วซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เป็นสถานที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุกราดยิงในโรงเรียนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในฟิลิปปินส์แต่ความรุนแรงจากอาวุธปืนมุ่งเป้าเจาะจงเป็นเรื่องปกติของแวดวงการเมืองระดับท้องถิ่นแม้การครอบครองอาวุธปืนอย่างถูกกฎหมายในฟิลิปปินส์จะอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดก็ตามติดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดี
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหาร

จัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมล somnet.p@msu

ขอต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพนุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโรงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าถูกคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

าศใช้กฎหมายปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ

0: พระกรุณาธิคุณกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีมหาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโล

0: น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องประกาศใช้กฎหมายปราบปรามผู้กระทำผิดในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่แต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานแบ่งการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญขณะที่จำนวนเงินและทรัพย์สินที่ยึดได้ก็เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งสามารถยับยั้งการหลอกลวงประชาชนได้มากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของสถานการณ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเริ่มปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ160รัฐบาลต้องเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามครอบคลุมในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดในพื้นที่ใดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการ

0: ดยกลุ่มแรกเป็นผู้ลงทะเบียนเดิม 13,200,000 คนโดยยืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดมีผู้ที่ยังไม่มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์แต่จะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากอาจตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารกลุ่มที่2กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูล 1,400,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกลุ่มที่3กลุ่มเก็บตกเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจสามารถค้นหาผู้ที่มีสิทธิ์เพิ่มได้อีกประมาณ 5,400,000 คนจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้นพศรแก้วขำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งรื้อโครงสร้างค่าไฟทางถนนที่ซ่อนในบินค่าไฟบ้านของประชาชนหลังมีการรวมค่าไฟทางกับค่าไฟบ้านมาหลาย10ปี
2: นายเอกลักษณ์พร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีการคิดค่าไฟทางถนนเฉลี่ยเข้ากับค่าไฟ
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำ

0: ชชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลก

0: ใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญกานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหาเรือโดยยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดคุยในประเด็นกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านหนองตาลบ้านหนองญาติแก้วจังหวัดสระแก้วแต่เป็นการเชิญมาพูดคุยเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์เนื่องจากในช่วงนี้มีหลายประเด็นโดยบางครั้งมีเสียงระเบิดฝั่งกัมพูชาแต่ทั้งหมดทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนประเทศไทยย้ำว่าฝ่ายไทยไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆได้แม้อาจมีการยั่วยุต้องใช้ความอดทนและไม่ดำเนินการตอบโต้สริษณาขอนแสนสุขรายงาน
1: กองทัพบกระบุแนวโน้มสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ไม่พบสิ่งบ่งชี้ถึงความตั้งใจใช้กำลังอาวุธพร้อมกำชับกำลังพลให้ระมัดระวังการยั่วยุที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงและการบิดเบือนข่าวสารจากฝ่ายกัมพูชา
3: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าแม้ในปัจจุบันจะยังพบการเผชิญหน้าในบางพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความอ่อนไหวเช่นการเข้ามาทักท้วงใกล้แนวเครื่องกีดขวางของไทยซึ่งส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาระหว่างกำลังพลในบางโอกาสแต่สถานการณ์โดยรวมยังไม่รุนแรงถึงขั้นใช้กำลังและยังคงสามารถใช้กลไกของชุดประสานงานหน่วยในพื้นที่ในการเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาและสร้างความเข้าใจร่วมกันได้ส่วนแนวโน้มสถานการณ์คาดว่าอาจยังคงมีการกระทบกระทั

0: บว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง20มิถุนายนที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม 15,450,000 คนโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวมีปัจจัยสนับสนุนจากวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลไหว้บ้าจ่างของจีนฮ่องกงและไต้หวันทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนสะสมแต่ระดับ 2,540,000 คนและยังมีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ1อีกทั้งยังส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวไต้หวันขยายตัวและขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ในสัปดาห์นี้จากอันดับที่7ในสัปดาห์ก่อนหน้านอกจากนี้ยังมีวันหยุดกลางสัปดาห์ในมาเลเซียส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยดังนั้นในสัปดาห์นี้จึงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวน 58,133 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 21,464 คนหรือเพิ่มขึ้น 104.41 ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอ
5: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจควังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาในเรื่องการไหว้พระบูชาพระว่าเราควรจะทำอย่างไรและสิ่งที่เราทำนั้นเตือนใจเราอย่างไรเราควรจะคิดในแง่ใดจากการกระทำของเราเพราะเราเป็นพุทธบริษัทเราเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสในธรรมะเราไม่ทำอะไรสักแต่ว่าทำหรือไม่ทำอะไรตามรูปที่งมงายไม่เข้าใจเหตุผลแต่เราทำเพราะเรารู้เราเข้าใจเราคิดมองเห็นสัจธรรมจากสิ่งที่เราทำนั้นสามารถจะนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะได้เข้าใจไว้เพื่อจะได้ทำถูกต้องใครก็มาถามเราว่าทำทำไมเราก็ตอบได้ตามหลักเกณฑ์ในทางพระพุทธศาสนาอย่าตอบว่าไม่ทราบเหมือนกันทำมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ทราบว่าทำอย่างทำทำไมทำเพื่ออะไรทำได้อะไรอย่างนั้นก็เรียกว่ายังไม่เข้าใจยังอยู่ในประเภทที่ขาดการศึกษาจากการกระทำเพราะงั้นเมื่อใครถามเราว่าทำทำไมทำเพื่ออะไรเราก็ต้องตอบเหตุผลให้เขาฟังได้เพื่อแสดงภูมิของความเป็นพุทธบริษัทถ้าเราตอบไม่ได้แสดงว่าเราไม่สมภูมิของพุทธบริษัทเพราะเราไม่สนใจศึกษาไม่สนใจคิดไม่ถามปัญหาตัวเองก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบเรื่องนั้นอย่างไรอันนี้เสียเหลี่ยมของความเป็นพุทธบริษัทจึงควรจะได้รู้ทุกอย่างในเรื่องที่เรากระทำไม่ว่าพิธีกรรมประเภทใด เราทำลงไปแล้วต้องรู้ความหมายของการกระทำถูกต้องไม่ให้ใครเย่อหยันเราได้ว่าเป็นผู้งมงายทำไปตามเขาว่าไม่รู้ว่าทำทำไมอันนี้ก็เรียกว่าเสียเหลี่ยมมากมายจึงขอโยมได้เข้าใจว่าอย่างนี้ว่าในการบูชาพระรัตนตรัยนั้นเราเริ่มต้นด้วยคำว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภความีคำแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงจัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังปะกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานพระองค์นั้นเราไหว้ไปตรงนั้นไหว้ไปตรงที่พระผู้มีพระภาคซึ่งมีลักษณะอย่างไรคำว่าพระผู้มีพระภาคนี่เป็นคำที่เราเรียกพระบรมครูของเราทั้งหลายเราไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเรียกอย่างนั้นเรียกว่ายังไม่เป็นการเคารพเราต้องเรียกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อใดจะเอ่ยชื่อพระองค์เราก็ต้องพูดว่าพระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคนี่มาจากคำว่าภควาภควานี่เป็นคำที่เขายกย่องนักบวชมาตั้งแต่โบราณชาวอินเดียเรียกพระองค์ว่าภควันบุตรภควันพุทธะเขาเห็นรูปอะไรก็ว่ารูปภควันพุทธะคำว่าภควันหรือภควานเป็นคำยกย่องให้เกียรติแก่ผู้ที่มีความรู้ดับทุกข์ได้เป็นบรมครูของชาวโลกจึงได้เรียกอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ชาวอินเดียก็ยังเรียกภควันพุทธะอยู่เหมือนกันเข ขายังเรียกกันอย่างนั้นก็เรียกถูกต้องตามคำที่เขาใช้เมื่อมาถึงเมืองไทยเราก็เพิ่มภาษาไทยเข้าไปอีกหน่อยเราเรียกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคำว่าพระผู้มีพระภาคหมายถึงพระองค์ผู้มีความกรุณาต่อชาวโลกหมายถึงบุคคลผู้ดำเนินชีวิตเป็นตัวอย่างแก่ชาวโลกทั้งหลายในทางพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วก็เป็นผู้ควรแก่การเคารพสักการะจากมหาชนก็เป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดด้วยประการทั้งปวงจึงได้นามว่าภควาหรือภควันเราจึงเรียกพระองค์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเราไหว้นี่เราไหว้พุ่งไปที่พระองค์นั้นเราไม่ได้ไหว้รูปเคารพที่เขาทำไหว้รูปนั้นเป็นแต่เพียงเครื่องสะกิดใจให้เราได้ระลึกถึงพระคุณของพระองค์เราก้มลงกราบนี่เพราะเรานึกถึงพระคุณเราจึงกราบไม่ใช่กราบพระรูปเฉยๆแต่เรากราบพระคุณของพระองค์เราไหว้รูปใครๆมันก็เหมือนกันน่ะเช่นอนุสาวรีย์ของคนสำคัญในบ้านเมืองพระบรมรูปทรงม้าพระบรมรูปพระพุทธยอดฟ้าพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่6ที่เขาสร้างไว้ถ้าเราเดินไปถึงเราหยุดแสดงความเคารพก็แสดงว่าคนนั้นเป็นผู้นึกถึงพระคุณของท่านผู้นั้นอยู่ในใจเคยนึกบ่อยๆเคยคิดบ่อยๆพอไปเจอรูปคล้ายกับรูปของพระองค์เข้าเราก็หยุดยืนถอดหมวกแสดงความเคารพหรือเรายกมือไหว้แสดงความเคารพหรือบางคนอาจจะนั่งลงที่พื้นแล้วก็กราบด้วยความเคารพก็ได้การกระทำเช่นนั้นเป็นการแสดงถึงน้ำใจว่าบุคคลนั้นไม่ใช่เป็นคนใจเปล่าปลีบแต่เป็นใจที่นึกถึงบุญคุณของบุคคลผู้นั้นว่าได้ทำประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองมาอย่างไรแม้รูปร่างกายจะสลายไปแล้วแต่คุณทำความงามความดีทั้งหลายยังไม่สลายเห็นรูปเข้าเราก็นึกถึงพระคุณของท่านแล้วเราก็กราบไหว้เคารพบูชาพระพุทธรูปนี่ก็เหมือนกันเขาทำไหว้เพื่อจุดหมายอย่างนั้นไม่ได้ทำไหว้เพื่อให้เราไปไหว้ขอหวยขอเบอร์หรือว่าไปติดสินบนให้หัวหมูให้ทองสามแผ่นหรือให้นั่นให้นี้ดังที่เราไปไหว้กันอยู่ทั่วไปการไปไหว้แบบนั้นเรียกว่าไหว้แบบคนไม่รู้ไม่เข้าใจในการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนายังเป็นเด็กอมมือกันอยู่จึงไปไหว้แบบวิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวเพื่อจะได้อะไรจากรูปนั้นมันยังไม่ถูกต้องถ้าเรานึกว่าเรานี่เป็นพุทธบริษัทเป็นผู้นั่งแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็จะไม่ไปทำการไหว้อย่างนั้นเราไหว้อย่างคนมีปัญญาไม่ใช่ไหว้อย่างคนผู้ร้ายปัญญาการไปนั่งบนบานสร้างกล่าวเสียงทายอะไรต่างๆนั้นมันไม่ถูกต้องตามเรื่องในทางพระพุทธศาสนาเราจะไม่ทำอย่างนั้นวัดวาอารามที่มีรายได้จากความงู้ของประชาชนก็ควรจะเลิกกันเสียทีอย่าเอาเลยหยิบไปของเหล่านั้นไปเผาไฟกันเสียให้หมดแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาสอนคนกันต่อไปให้เข้าถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงจึงจะชื่อว่าเป็นการทำคนให้ฉลาดให้คนได้เข้าถึงพุทธะคือความเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสอย่าเห็นแก่ลาภเล็กๆน้อยๆที่ได้มาจากกระบอกเทียมซีได้มาจากอะไรๆที่ทำให้คนไปติดแล้วก็ไม่สามารถจะช่วยตนให้พ้นทุกข์ได้ยังไม่เติบโตยังเป็นเด็กกันอยู่แม่แก่หัวงอกแล้วก็ยังเป็นเด็กอยู่นั่นเองใจมันยังไม่เติบโต ร่างกายเติบโตจนแก่จะตายแล้วก็ยังใจมันยังไม่เติบโตยังหลงผิดยังเข้าใจผิดยังไปกระทำอย่างนั้นอยู่เป็นการไม่ถูกต้องไม่ถูกหลักเกณฑ์ในทางพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะเข้าใจไว้เพราะนั้นเมื่อเราเข้าไปไหว้พระเราต้องไปนั่งสงบใจโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนต้องทำไว้ให้สะอาดให้เรียบร้อยให้คนมีโอกาสเข้าไปนั่งกราบไหว้ได้ทันอกทันใจเมืองเหนือนี่เขามีวิหารเล็กๆเขาเรียกว่าวิหารพระเจ้าทันใจไปเห็นใหม่ๆก็นึกว่าเอ๊ะอะไรพระเจ้าทันใจนี่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าใครจะไปไหว้เมื่อใดก็ได้ไหว้เช้าไหว้สายบ่ายเย็นตาคืนก็ได้เพราะเขาไม่ปิดประตูไม่มีประตูปิดมีพระพุทธรูปวางไว้องค์หนึ่งแล้วใครจะไปไหว้เวลาไหนก็ได้ให้คนได้รับความสะดวกคือไปทําไหว้อย่างนั้นเมื่อใดเราเข้าไปไหว้พระ ก็หมายความว่าเราไปนั่งระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งนึกให้มันนานๆจนกระทั่งเราซาบซึ้งในพระคุณเหล่านั้นแล้วก็โน้มนำเอาพระคุณเหล่านั้นมาใส่ไว้ในใจของเราเราเรียกว่าไปสร้างพระไว้ในใจอัญเชิญพระมาไหว้กับใจของเราใจเราที่มีพระเราจะไม่ตกต่ำเราจะไม่ตกนรกไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายซึ่งเขาเรียกว่าอบายภูมิอบายภูมิก็คือฐานะทางจิตใจที่มันตกต่ำนั่นเองไม่ใช่อยู่ใต้ดินเหมือนที่ละครก็แสดงทางวิทยุเรื่องอะไรต่ออะไรให้เราเห็นอันนั้นสำหรับเด็กแต่สำหรับผู้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ในใจของเราเมื่อใดเรามีพระอยู่ในใจมารมันก็ไม่มีผีมันก็ไม่มาเราก็ไม่ตกนรกไม่เป็นอะไรซึ่งเรียกว่าอบายภูมิแต่เรามีสภาพจิตใจสูงอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราควรกระทำถ้าเรานับถือพระพุทธศาสนาเรารู้จักอัญเชิญพระมาไหว้ในใจของเราเราก็ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงการอัญเชิญพระมาไหว้ในใจนั้นไม่ใช่เชิญแบบปลุกเสกที่เขาทำกันอยู่ทั่วไปแต่หมายความว่าเราระลึกถึงพระคุณของพระองค์ให้มองเห็นพระคุณเหล่านั้นชัดเจนแจ่มแจ้งเรียกว่าเห็นธรรมะอันเป็นเนื้อพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านมาเห็นแล้วเราก็สร้างพระคุณนั้นไว้ในใจของเราเรียกว่าสร้างพระประจำจิตใจเราลองมาพิจารณาถ้อยคำที่เราสวดสักเล็กน้อยที่เราสวดว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงอันนี้เป็นคำที่ควรคิดก่อนเป็นประการแรกว่าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์อรหันต์นี่หมายความว่าอย่างไรเราจะได้ยินคำพูดว่าบรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์อรหัตนั้นเป็นถูกคุณธรรมที่บุคคลผู้ปฏิบัติเข้าถึงเมื่อเข้าถึงคุณธรรมแห่งความเป็นนั้นแล้วผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ให้จำง่ายๆว่าอรหัตเป็นชื่อคุณธรรมอรหันต์เป็นชื่อบุคคลที่เข้าถึงคุณธรรมนั้นที่เขาพูดว่าได้บรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์หัตกับหันนั้นมันคนละตัวคนละเรื่องให้เข้าใจความหมายอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้บรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์ก่อนใครๆในโลกความจริงน่ะชาวอินเดียก็ฝันอยู่เหมือนกันฝันมายุคก่อนพระผู้มีพระภาคเกิดขึ้นในรูปได้ซ้ำไปฝันที่จะเข้าถึงคุณธรรมข้อนี้แต่ว่ายังเข้าไม่ถึงปฏิบัติอย่างไรอย่างไรก็เข้าไม่ถึงไอ้ที่เข้าไม่ถึงนั่นเพราะอะไรเพราะมีความเชื่อบางอย่างเป็นภูเขาขวางไว้ไม่ให้เจาะทะลุเข้าไปไอ้ความเชื่อที่เป็นภูเขาขวางไว้นั้น คือความเชื่อเรื่องอัตตานั่นเองมีอัตตามีตัวตนอย่างมั่นคงไม่ทำลายตัวตนได้ไม่มีปัญญาที่จะทำลายอัตตาให้เป็นอนัตตาเมื่อยังติดอัตตาอยู่มันก็บรรลุความเป็นพระอรหันต์ไม่ได้บรรลุคุณธรรมชั้นนั้นไม่ได้ก็ติดอัตตามีตัวมีตนแล้วความยึดในตัวตนนี่มันแรงมากแรงมากก็เลยมีตัวแล้วก็มีของตัวมีอะไรยืดยาวไปแม่ตายแล้วก็ยังมีตัวท่องเที่ยวล่องลอยไปเรื่อยๆไปอันนี้เป็นความเชื่อซึ่งมีอยู่ดั้งเดิมไม่ใช่ความเชื่อตามทัศนะของพระพุทธศาสนาแต่เป็นความเชื่อเก่าที่มีในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์ก็เป็นอย่างนั้นเราก็มาพูดติดปากไปกับพวกนั้นด้วยเช่นพูดว่าวิญญาณล่องลอยวิญญาณออกจากร่างอะไรต่างๆนั่นก็เอาแบบอัตตามาพูดตามแบบอัตตาของพราหมณ์ไม่ได้พูดตามแบบอนัตตาของพระพุทธศาสนาความติดในอัตตาตัวตนนี่แหละมันกีดขวางไม่ให้เราบรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์ได้เพราะไปติดสิ่งนั้นอยู่ความเป็นอรหัตนั้นต้องทำลายอัตตาต้องมองเห็นอนัตตาชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วความยึดถือมันก็ไม่มีอุปาทานในเรื่องนั้นหมดไปพออุปาทานเรื่องนั้นหมดไปก็มองเห็นอะไรว่าเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นสาระที่ควรจะเข้าไปยึดไปติดจึงหลุดพ้นไปได้พระผู้มีพระภาคทรงค้นคว้าในเรื่องนี้มานานจึงได้เข้าพระทัยชัดเจนแจ่มแจ้งถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้หมดบรรลุความเป็นพุทธะอย่างแท้จริงจึงเรียกว่าเป็นพระอรหันต์องค์แรกในโลกขึ้นมาในสมัยก่อนนี่ก็มีเช่นในเรื่องชาดกก็ยังพูดถึงบุคคลบางคนสำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์เช่นว่าไปค้าขายทางเรือแล้วก็เกิดพายุใหญ่เรือแตกอับปางลงเกาะแผ่นกระดานว่ายน้ำมาในทะเลใหญ่ก็ขึ้นฝั่งได้ว่าขึ้นฝั่งได้นี่ไม่มีผ้านุ่งแม้แต่สักชิ้นเดียวก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นั่งตัวล่อนจ้อนประชาชนได้เห็นเข้าก็นึกว่านี่แหละพระอรหันต์คือไม่นุ่งผ้าเพราะไม่มีผ้าจะนุ่งคนก็เลยสำคัญว่าเป็นพระอรหันต์นำของมาให้ได้กินได้อยู่สบายแต่ไม่นุ่งผ้าเพราะว่านุ่งข้าวแล้วเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่เป็นอรหันต์เลยจะไม่ได้กินก็ไม่นุ่งดีกว่าก็อยู่อย่างนั้นนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ตลอดมาท่านเมื่อพระผู้มีพระภาคอุบัติเกิดขึ้นในลูกข่าวมันก็ลือไปกระฉ่อนทั่วไปว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นในโลกแล้วอะไรอย่างเงี้ยลือไปก็ดังไปทั่วประชาชนสนใจเข้ามาศึกษาธรรมะปฏิบัติตามแนวที่พระองค์ชี้ให้เดินได้รับผลกันไปตามๆกันมีคนคนหนึ่งว่าได้ไปฟังธรรมพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าใจธรรมะแต่ไม่บรรลุขั้นสูงสุดหรอกเป็นกัลยาณชนเป็นคนดีในสังคมแกก็เดินทางผ่านมาทางนั้นมาเห็นก็คนก็ไปกราบไหว้บูชาแกก็เข้าไปดูอ๋อนี่สำคัญผิดจะแล้วนายคนนี้นึกว่าตนเป็นพระอรหันต์ท่านคนออกไปหมดแล้วแกคนคนนั้นก็เข้าไปกระซิบบอกว่านี่ท่านนี่อยู่อย่างแบบหลอกลวงจะแล้วในเวลานี้ถ้าท่านไม่ได้เป็นอะไรจิตใจก็ไม่ได้หลุดพ้นจากอะไรแต่เพราะท่านลอยทะเลมาไม่มีผ้าติดตัวคนก็เข้าใจผิดนึกว่าเป็นคนสำคัญเขามากราบมาไหว้แล้วท่านก็นั่งให้เขากราบอยู่แบบนี้ตลอดเวลาไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมะพระอรหันต์จริงๆมีอยู่ในโลกแล้วทำไมท่านไม่ไปศึกษาไม่ไปหาความรู้แล้วเอามาปฏิบัติเพื่อจะได้เป็นอรหันต์จริงๆกันเสียบ้างท่านผู้นั่นก็ยังดีอยู่เหมือนกันยังดีที่ไม่ถือตัวเกินไปยังยอมรับคำแนะของคนอื่นคนเรามันดีตรงนี้อยากโยมจำไว้ดีตรงที่ยอมรับคำแนะนำของคนอื่นคนเราถ้าไม่ยอมรับคำแนะนำของใครแล้วมันใช่ไม่ได้เราเรียกว่าเป็นคนมีทิฏฐิมานะจัด มีความยึดถือในตัวตนจัดไม่ฟังใครทั้งนั้นใครจะบอกจะสอนก็ไม่ฟังฉันเก่งแล้วฉันรู้แล้วปิดประตูตายเลยเรียกว่าปิดประตูแห่งปัญญาไม่ยอมแง้มบอกสักนิดเดียวเพื่อจะให้ปัญญาเข้าไปถึงจะปิดหมดไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นใครพูดอะไรก็ไม่ยอมฟังเพราะสำคัญตนว่ารู้หมดแล้วถ้าเราสำคัญตนว่าเรารู้หมดคือไม่รู้แต่ถ้าเรานึกว่าเรามันยังไม่รู้นั่นแหละจะดีขึ้นเพราะคนที่นึกว่าไม่รู้มันยังคิดศึกษาเล่าเรียนอยู่ก็จะก้าวหน้าต่อไปแต่นึกว่ารู้แล้วเลยหยุดเรียนหยุดศึกษาหยุดค้นคว้าชีวิตมันจะก้าวหน้าได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องวัดความเป็นคุณค่าทางจิตใจของเราเหมือนกันเช่นว่าเราไปฟังอะไรแล้วมันนึกในใจโอ้ไอ้เรื่องนี้กูรู้แล้วนี่แสดงว่าเรามีมานะอยู่ในตัวมีกิเลสตัวหนึ่งก็เรียกว่ามานะถือตัวนั่นเองไม่ค่อยรู้เรื่องตัวนี้กิเลสตัวนี้คนไม่ค่อยรู้แล้วก็สำคัญว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วเลยไม่ฟังเสียงใครปิดประตูแห่งปัญญาไม่เกิดความก้าวหน้าในเรื่องนี้ต่อไปอันนี้เสียหายผู้นั้นแม้ว่าจะเป็นสำคัญตนผิดอยู่แต่ยังดีตรงนี้ดีตรงที่ว่าเมื่อคนมาบอกว่าท่านนี้ไม่ได้ถึงอะไรไม่ได้มีคุณธรรมของความเป็นพระอรหันต์รู้สึกตัวยอมรับคำแนะนำโดยดีลดทิฏฐิลดมานะลงไปแล้วก็กลางคืนก็แอบหนีไปเลยไอจะไปกลางวันก็ไม่ได้คนมันจะเห็นเลยแอบหนีเลยแอบหนีไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าไปจนพบพระผู้มีพระภาคแล้วก็ได้ฟังธรรมได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จริงๆขึ้นมาอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วเราจะเห็นเรื่องในตอนที่พระผู้มีพระภาคจะเสด็จเข้าสู่กรุงราชคฤห์ภายหลังที่ไปสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วท่านเหล่านั้นก็ได้บรรลุพระอรหัตเป็นพระอรหันต์แล้วก็ส่งให้ไปเที่ยวสอนธรรมะแก่ประชาชนพระองค์เองก็เดินมาเพื่อจะไปสู่เมืองราชคฤห์ตามคำสัญญากับพระเจ้าพิมพิสารไว้เพราะพระเจ้าพิมพิสารพบพระองค์เมื่อออกบวชใหม่ๆแล้วก็ยังเชิญให้มาครองแผ่นดินยังพูดน่าฟังว่าเมื่ออย่างนี้เหมาะแก่การจะถือบังเหียนครองเมืองดีกว่าที่จะไปถือบาทเที่ยวขออาหารยังหนุ่มยังนิ่งไปครองบ้านครองเมืองกันก่อนแก่แล้วค่อยบวชนะพระเจ้าพิมพิสารพูดอย่างนั้นแต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระโพธิสัตว์ไม่ยอมรับฟังบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเรามีทุกอย่างแล้วเคยมีความสุขในวังมีภรรยามีลูกมีความสุขทุกอย่างเราเบื่อแล้วไม่พอใจสิ่งนั้นแล้วจึงออกบวชเพื่อแสวงหาธรรมะบวชเพื่อแสวงหาธรรมะแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจท่านอย่ามาพูดขอร้องให้เสียเวลาเลยใจเราดิ่งลงไปในสภาพเช่นนั้นแล้วพระเจ้าพิมพิสารเห็นว่าเป็นเสาหินแข็งทึบโยกไม่ไหวและบอกว่าขออนุโมทนาด้วยเมื่อใดท่านสำเร็จเป็นพุทธะหรือเป็นพระอรหันต์แล้วมาสอนเราก่อนใครๆด้วยในสัญญากันไว้อย่างนั้นเพราะงั้นจึงต้องกลับมาสู่แฟนมาคตญาติโยมานึกว่าทำไมตรัสรู้แล้วไม่ไปสอนเลยมันไม่ได้ต้องไปทดสอบก่อนทดสอบการสอนว่าคนฟังรู้เรื่องหรือเปล่าในสิ่งที่ทรงค้นพบนี่คนฟังพอจะรู้เรื่องไหมพอจะเข้าใจไหมทดสอบกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เมืองพาราณสีเมื่อทดสอบก็เห็นว่าโอ้ฟังรู้เรื่องเข้าใจความหมายสอนอื่นคนอื่นได้ก็เลยตัดสินพระทัยเข้าสู่กรุงราชคฤห์แต่ว่าก่อนจะเข้าสู่กรุงราชคฤห์นี่ต้องไปปราบหัวโจกใหญ่เสียก่อนการงานมันจะไม่ต้องเหนื่อยมากเกินไปอันนี้เป็นวิธีการของพระองค์ฉลาดมากในการที่จะไปสอนคนคือไปสอนคนฉลาดเสียก่อนไปสอนหัวหน้าคนก่อนสอนพระเจ้าแผ่นดินแล้วประชาชนมันก็นับถือหรือว่าไปสอนคนที่เก่งที่สุดในเมืองนั้นเมื่อคนเก่งในเมืองนั้นยอมถือบาตรตามหลังพระองค์ได้คนมันก็เห็นนี่อ๋อนี่สำคัญ เอาอาจารย์ใหญ่ของเราเป็นลูกศิษย์แล้วเขาก็อ่อนลงไปแต่ละนิดมันสอนง่ายนี่เป็นวิธีการของพระองค์ซึ่งไม่เหมือนวิธีการของครูอื่นที่สอนศาสนาแล้วก็มีปัญหามากคือไม่สอนผู้รู้ไปสอนคนธรรมดาคนรู้มันไม่เชื่อเลยเกิดเป็นปัญหาทุกศาสนาเป็นปัญหาทั้งนั้นแต่พระผู้มีพระภาคท่านฉลาดในเรื่องนี้ต้องไปสอนคนฉลาดก่อนและเมื่อคนฉลาดเป็นลูกเสร็จแล้วคนอื่นมันก็ตามง่ายจึงไปหาชดินสามพี่น้องเมื่อไปก็ขออยู่ในโรงไฟชดินบอกว่าไม่ได้ในโรงไฟนั่นมีงูพิษได้ขืนกลับไปอยู่ก็ไม่ได้ออกมาแต่นั้นเองเราบอกว่าไม่เป็นไรเรานอนในนั่นก็ได้และเข้าไปนอนอยู่ในเรือนไฟได้รูพิษก็ไม่ได้ทำอะไรรุ่งเช้าขึ้นก็ออกมาเดินจงกรมได้ชาดินก็ออกเก่งเหมือนกันองค์นี้เก่งเหมือนกันแต่ไม่เก่งเหมือนเราไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราดีนะความสำคัญผิดมันยังมีอยู่ยังสำคัญตัวว่าเป็นเนี่ยมันยังเป็นไม่ได้ยังสำคัญว่าตนเป็นพระอรหันต์กว่าแล้วก็มีอะไรหลายอย่างหลายเรื่องที่ทำให้เห็นความเก่งของพระองค์นะแต่พวกนั้นก็ยังไม่ยอมยังไม่ว่าถึงเก่งอย่างไรก็ยังสู้เราไม่ได้แต่ผลที่สุดเอาชนะได้ในที่สุดชนะได้เด็ดขาดยอมเป็นลูกศิษย์ของพระองค์หมดทั้งสามพี่น้องบริวารตั้งพันนะไม่ใช่เล็กน้อยยอมหมดบริวารของพี่500น้องกลาง300น้องน้อย200รวมแล้ว 1,000 กับหัวหน้าอีก 3,300 จำนวนก็ไม่ใช่น้อยเรียกว่ากองทัพธรรมมันเริ่มคึกคักขึ้นแล้วก็เดินบุกเข้าสู่กรุงราชคฤห์แต่ไม่เข้าเมืองคนมากเข้าเมืองไม่ไหวไปเดินในเมืองลำบากเลยพักอยู่นอกเมืองเรียกว่าสวนตาลหนุ่มคือว่าต้นตาลวัยรุ่นยังไม่เติบโตเท่าใดร่มมันก็สบายข่าวลือไปถึงพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จมาหามาเพื่อจะต้อนรับแล้วก็พาคนมามากเหมือนกันคนที่มานั้นมาถึงก็ยืนตะโกนบ้างพูดบุกเวกออกชื่อโคดชื่อแส่ของตัวมั่งไม่ค่อยจะเรียบร้อยคนอินเดียมันอย่างนั้นนะแต่เราไปอินเดียจะเห็นว่าไหมมีแต่คนพูดไม่มีคนฟังตามสถานีตามท่าเรือเอ๊ะพูดภาษาที่คนอื่นก็ฟังไม่รู้เรื่องทั้งนั้นแต่ก็พูดกันอยู่ได้นิสัยก็เป็นอย่างนั้นพระองค์ก็เห็นว่าพวกนี้ยังไม่เหมาะที่จะฟังธรรมก็เลยถามท่านอุรุเวลกัสสปะว่าทำไมจึงได้ทิ้งกองไฟมาเสียท่านก็ลุกขึ้นตอบว่าเพราะการบูชาไฟเป็นไปเพื่อกิเลสเป็นไปเพื่อการเกิดแล้วเกิดอีกไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเมื่อท่านทิ้งไฟมาแล้วท่านชอบใจในธรรมะของใครท่านจะดินคนหัวปีก็ลุกขึ้นทำผ้าห่มเฉวียงบ่ากราบแทบเท้าพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าชอบใจในธรรมะของพระผู้มีพระภาคไอ้พวกที่โวกเวกวุ่นวายเนี่ยเรียบลงไปเรียบลงไปนั่งเรียบร้อยหมดเลยนี่แล้วก็ตั้งใจฟังธรรมนี่มันเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นเครื่องแสดงว่าคนในสมัยนั้นก็อยากจะเป็นพระอรหันต์กันทั้งนั้นแต่ว่ายังเป็นไม่ได้ยังไม่ถึงสมัยนี้ก็เรียกอุปลูกกันองค์นั้นเป็นอรหันต์องค์นี้เป็นอรหันต์มากมายเดี๋ยวนี้มีมากมายท่านผู้หลักผู้ใหญ่บางคนบอกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่มีพระอรหันต์อยู่หลายองค์เอาอะไรไปวัดว่าท่านเป็นยังไงให้เรามันปุถุชนคนธรรมดาอย่าไปรู้ว่าท่านเป็นได้อย่างไรเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเคยกัดไว้ในปรมาจารสูตรละเอียดเลยเดียวคือว่าคนธรรมดาเนี่ยจะรู้จักบุคคลอื่นก็ในรูปธรรมดาอย่างมากรู้จักเพียงขั้นศีลถ้าคนปฏิบัติในสมาธิก็มองลึกไปถึงขั้นสมาธิถ้าจิตไม่ถึงปัญญาจะไปมองปัญญาลึกซึ้งไม่ได้รู้ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องทางจิตใจในสำนักปฏิบัติธรรมบางแห่งก็ยกย่องผู้ปฏิบัติถึงขั้นนั้นแล้วถึงขั้นนี้แล้วให้โยมสบายใจแล้วจะได้ล่วงกระเป๋าโยมง่ายๆกันไปอีกหน่อยไม่ใช่เรื่องอะไรนะเพราะว่าโยมเป็นอริยบุคคลแล้วขออะไรก็ต้องให้เพราะไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเนี่ยนี่เป็นอุบาย เรื่องนี้ไม่มีใครวัดได้ไม่มีใครรู้ได้มันเรื่องข้างในเรื่องของใจผู้นั้นจะรู้ได้ส่วนด้วยตนเองคือรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเรานี่กิเลสมันลดลงไปขนาดไหนความถือเนื้อความถือตัวความพยาบาทอาฆาตจองเวรความโกรธความริษยากิเลสประเภทต่างๆมันลดลงไปขนาดไหนหรือว่ามันยังมีกระซิบกระซิบอยู่ในใจของเราบ้างมีกิเลสเกิดขึ้นกระซิบอยู่ในใจของเราบ้างถ้ามีกิเลสกระซิบอยู่แม้ใครจะบอกว่าเป็นอะไรมันก็รู้ว่ามันยังไม่เป็นอะไรอ่ะเรารู้ได้เองแต่ว่ามักจะหลงไปตามคำของอาจารย์อาจารย์พูดให้หลงไปยกย่องชมเชยบางทีชมเชยกลางคนว่านี่โยมคนนี้เก่งมากปฏิบัติได้ขั้นโสดาแล้วสกิทาคาแล้วประกาศให้คนรู้เรียกว่าโฆษณาความเป็นอริยบุคคลก็ไปในตัวด้วยอย่างนี้มันเป็นอุบายไม่ใช่เรื่องอะไรความจริงนั่นไม่เรื่องโฆษณาไม่ได้หรือว่าคนเป็นนี่ก็ไม่พูดแล้วถ้าสมมติว่าใครบรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วนี่ไม่มีอารมณ์จะบอกใครไม่มีความคิดจะบอกใครๆว่าฉันเป็นอะไรเพราะความเป็นมันไม่มีแล้วความอยากมันก็หมดไปแล้วแต่ยังอยากจะอวดจะคุยอยู่นั้นแสดงว่ายังไม่ได้เรื่องอะไรอยากอวดอยู่มันก็ยังไม่ได้ยังมีตัวให้อวดอยู่ยังมีตัวให้อยากอวดมันก็ไม่ได้อะไรยังไม่ถึงขั้นลดพ้นเด็ดขาดเพียงแต่ว่าเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมพอสมควรประพฤติตนเรียบร้อยแต่ถ้ามีอารมณ์ยั่วเข้าก็โกรธได้เหมือนกันเหมือนกับบ้านหนึ่งมีสาวใช้แล้วคนก็ชมแม่บ้านบ้านนั้นเหลือเกินสมัยครั้งพุทธกาลไม่ใช่เวลานี้ชมว่าแหมแม่บ้านนั้นเป็นคนใจดีใจงามใจเย็นไม่โกรธใครไม่เคืองใครอะไรนี่เป็นตัวอย่างชมกันไอ้สามชายได้ฟังคำเขาชมนายก็นึกในใจว่าไอ้พวกนี้มันอยู่ห่างทั้งนั้นไม่เคยเสวนาคบหากับนายของตัวไม่รู้นิสัยเห็นในสังคมคนเราเวลาเข้าในสังคมนี่ก็ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวต้องระมัดระวังนะกิริยามันยากอะไรเรียบร้อยใครเห็นก็แหมท่านเรียบร้อยเห็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้ไปเห็นที่บ้านไปที่บ้านอาจจะไม่เรียบร้อยก็ได้พอกลับมาถึงได้อาจแหวะคนใช้ก็ได้อาจดูเรื่องนั่นเรื่องนี่ก็ได้อะไรต่ออะไรทำไม่ดีไม่งามก็เพ่งลงมาก็ได้คนไม่รู้แต่ว่าพอคนเข้าบ้านก็สงบเสงี่ยมเตรียมเนื้อเตรียมตัวต่อหน้าเขตคนไม่รู้คนก็ชมกันอย่างนั้นอย่างนี้สาวใช้จึงนึกว่าแหมจะต้องประกาศให้ใครๆรู้แต่ว่านายของเราเป็นอย่างไรแล้วก็ทำยังไงเขาแกล้งนอนตื่นสายวันแรกก็นอนตื่นสายนิดหน่อยพอตื่นสายนิดหน่อยก็นายก็เข้าไปบ่นรุ่งขึ้นสายมากกว่านั่นอีกนายบ่นหนักเข้าไปอีกรุ่งขึ้นสายมากกว่านั่นอีกนายไม่บ่นแล้วเอาไม้แผ่นกระบาลก็เลยทุบหัวคนชายแตกเลยคนชายก็วิ่งออกไปหน้าบ้านตั้งที่เลือดอาบหัวนั้นและบอกว่าดูตื้อแม่นายของฉันที่ท่านทั้งหลายยกย่องว่าเป็นคนใจประเสริฐมาดูศีรษะฉันที่มันประเสริฐยังไงบ้างคนก็มาเขาก็บอกว่านี่แหละนายของฉันน่ะโกรธฉันว่านอนตื่นสายแทนจะพูดกับฉันดีๆเอาไม้พูดกับฉันจนหัวแตกอันนี้มันพูดให้คนรู้ว่านายของตัวนั้นยังไม่ดีตามที่เขาว่าหรอกก็ยังมีโมโหโทโสอยู่มีอะไรกัดตกกัดใจก็กล่าวคำประรุษวาทก็ได้บางทีกัดใจหนักเข้าก็แผ่นกระบาลคนก็ยังได้เนี่ยที่ไอ้เห็นอย่างนั้นเพราะงั้นไอ้เรื่องในใจนี่ไม่มีใครจะรู้ได้ว่าอะไรของใครเป็นอย่างไรรู้ไม่ได้ว่ามีราคะมีโทสะมีโมหะอย่างไรเรารู้ไม่ได้อย่าไปเที่ยวพยากรณ์ใครๆให้มันวุ่นวายเรื่องนั้นอย่าไปพูดเลยเรานับถือใครก็นับถือไปนะแต่อย่าไปยกย่องว่าเป็นนั่นเป็นนี่มันวุ่นวายมันมากเกินไปโฆษณามากเกินไปมันจะวุ่นวายไปเปล่าๆอันนี้เป็นเครื่องนำมาพูดให้โยมรู้ว่าใครๆก็อยากเป็นอรหันต์กันทั้งนั้นแต่ว่าเป็นจริงๆนั้นอย่างไรก็ยังไม่ทราบแล้วก็ไม่รู้มักจะแสดงออกในรูปดังที่กล่าวเพื่ออวดวิเศษแต่ว่าบางทีอวดแล้วมันก็เลอะเทอะไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวกลายเป็นเรื่องไสยศาสตร์ไปบ้างเรื่องอะไรไปบ้างในเรื่องที่ไม่สมควร อย่างนี้ก็มีอยู่บ่อยๆในสังคมของบ้านเมืองทั่วๆไปจึงควรจะเข้าใจกันเสียใหม่ว่าคุณธรรมขั้นพระอรหันต์นั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะมองได้ด้วยตาไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะนึกเอาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องของบุคคลผู้ได้บรรลุจะรู้ได้ด้วยตนเองเขาเรียกว่าเป็นสันดิติกูที่เราสวดในพระธรรมคุณนะว่าสันดิติกูผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติจะรู้ชัดด้วยตนเองหรือปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิวินยูชนคือคนมีปัญญาจะประจักษ์แก่ใจของตนเองเรื่องอะไรอะไรมันรู้แก่ตัวเราเองไม่ต้องถึงเรื่องใจนะเอาเพียงเรื่องลิ้นก็ยังพอได้เขาบอกว่าแกงนั้นอร่อยกับข้าวนั้นอร่อยเขาพูดสักเท่าใดเท่าใดเราก็ไม่รู้ถ้าเรายังไม่ได้ชิมนะแต่ถ้าเราได้กินกันไปอ๋อรสชาติมันอย่างนี้แล้วพอสมมติกันว่าอร่อยอร่อยแบบนี้เรารู้ได้เมื่อเราชิมถ้าเราไม่ชิมเราจะรู้ได้อย่างไรคุณทำทางจิตใจมันลึกซึ้งกว่านั้นผู้ใดปฏิบัติแล้วก็รู้ได้เองทดสอบตัวเองได้ว่าสภาพจิตใจเป็นอย่างไรอันนี้การทดสอบก็รู้ได้ด้วยเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสิ่งใดใจมันเป็นอย่างไรมันไหวไปตามสิ่งนั้นไหมเหมือนต้นไม้ลมพัดไหวหรือเปล่าถ้าลมพัดไหวต้นไม้นั้นก็ยังหวั่นไหวแต่ก้อนหินที่วางอยู่หน้าโรงเรียนนั้นลมพัดเท่าไรมันก็ไม่ไหวมันเป็นก้อนแข็งอยู่อย่างนั้นเองแต่ว่ามันก็สึกหรอไปเพราะอากาศกระทบเหมือนกันเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่มันเปลี่ยนช้าแต่ไม่หวั่นไหวด้วยลมที่มากระทบจิตของพระอรหันต์นั้นท่านไม่หวั่นไหวอยู่ครองด้วยอารมณ์ที่มากระทบคือท่านไม่มีความยินดีแล้วก็ไม่มีความยินร้ายลักษณะเป็นอย่างนั้นถ้าตัวเรารู้สึกไม่ยินดีไม่ยินร้ายในอารมณ์ที่มากระทบก็ใช้ได้มันก็ใช้ได้แต่ว่าบางทีมันใช้ได้นิดหน่อยบางครั้งมันก็มีปัญญารู้ทันนั่งเฉยไม่ยินดียินร้ายแต่บางครั้งเผลอสติมันก็เกิดยินดียินร้ายยังไม่ถึงคุณค่าแห่งความเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นท่านมีสติตลอดเวลาเขาใช้สัพพาลีว่าสัจจาสตูศรัทธาสตูหมายความว่ามีสติทุกเมื่อไม่ขาดสติติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาอะไรมากระทบตีกลับออกไปครับตีกลับออกไปได้ทันทีเพราะมีสติเป็นเครื่องกั้นกระแสไม่ให้เกิดการสืบต่อเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเป็นภพเป็นชาติตามหลักปฏิจจสมุปบาทที่พระองค์ทรงแสดงไว้สติมันมากั้นเพียงสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินได้ดมได้ชิมได้ลิ้มได้ถูกต้องเท่านั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อออกไปจากนั้นเพราะมีสติคอยกั้นไว้ตัวสตินี่แหละเป็นเครื่องกั้นกระแสไม่ให้เข้าไปเชื่อมถึงกันเหมือนกับไฟฟ้านี่กับวัตถุที่มันจะช็อตได้ถ้ามีอะไรมากั้นไว้มันก็ไม่ไปถึงกันมีอะไรกั้นไว้ก็ไม่ถึงเป็นนักแต่งไฟฟ้าเขามียางมีอะไรไม่ค้นก็เป็นด้ามยางเครื่องมือก็ด้ามยางมันกันกระแสไม่ให้สืบต่อกระแสนั้นก็ไม่เป็นภัยแก่บุคคลผู้นั้นที่อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเรามีสติรู้ทันสิ่งนั้นไม่ก่อให้เกิดความยินดีไม่ก่อให้เกิดความยินได้จิตเราก็คงที่ใช้ภาษาศัพท์เทคนิคว่าตาทีบุคคลตาทีในหมายความว่าคนมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงด้วยอารมณ์ที่มากระทบก็เป็นคุณลักษณะของพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายความเป็นพระอรหันต์อยู่ตรงนี้ถ้าเราเพ่งถึงศัพท์คำว่าอรหันต์อรหะศัพท์นี่แปลว่าไกลก็ได้แปลว่าควรก็ได้แปลว่าหักกุ้งกรรมแห่งสังสารจักรทิ้งไปเลยก็ได้แปลว่าไกลหมายความว่าจิตของพระอรหันต์นั้นไกลจากกิเลสกิเลสไม่อยู่ในใจของพระอรหันต์อันนี้ญาติโยมต้องเข้าใจให้ดีว่าใจของคนเรานั้นไม่ได้มีกิเลสอยู่ตลอดเวลามันสงบมากกว่ามีกิเลสถ้ามีกิเลสอยู่ตลอดเวลาเราก็เป็นลมตาย เรียกว่ามันบ้าที่นะถ้ามีกิเลสอยู่ตลอดเวลานั่งไม่ได้นอนไม่ได้จิตใจมันวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราสงบอยู่ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงเป็นอยู่อย่างนั้นโดยปกติเพราะธรรมชาติของจิตนั่นมันผ่องใสอยู่โดยธรรมชาติถ้าหมองเพราะอะไรจรมากระทบรูปมากระทบเสียงมากระทบกลิ่นมากระทบรสมากระทบโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กระทบกายประสาทมากระทบแล้วใจก็เข้าไปยึดเอาสิ่งนั้นด้วยอำนาจอวิชชาไม่มีสติปัญญามาใช้แต่ไปใช้อวิชชามันก็เศร้าหมองไปตามอำนาจสิ่งที่มากระทบกิเลสมันก็เกิดขึ้นแล้วความกิเลสนั้นเมื่อเกิดมันก็ดับเกิดนั้นก็ดับเราไม่ให้มันดับไปเลยเพราะอะไรเราไปเติมเชื่อมันเข้าเชื่อนั่นก็คือความวิตกวิจารณ์ในเรื่องนั้นเราขึ้นคิดในเรื่องนั้นไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางจับได้แล้วไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเราก็มันดับไม่ได้ถ้าเราไม่ดับมันไม่รู้ธรรมชาติว่ามันดับโดยธรรมชาติแต่ว่าเราสร้างภาพมันขึ้นอีกเราคิดมันถึงเอาเชือกถ่ายลงไฟไฟมันก็ดับไม่ได้ไฟมันควรจะดับแล้วเอาน้ำมันเบนซินไปราดลงไปเอาไม้เฟืองใส่ลงไปไฟมันลุกฮือต่อไปกิเลสประเภทต่างๆที่เกิดกุ้มรุมจิตใจมันเกิดแล้วมันก็ดับเกิดทันทีมันก็ดับทันทีมันไวเหลือเกินดับทันทีแต่เราไม่ยอมให้ดับเพราะเราไม่มีสติปัญญามากั้นไว้ในขณะมันดับยังปล่อยให้มันเกิดขึ้นประเดี๋ยวโกรธขึ้นมาอีกประเดี๋ยวเกลียดขึ้นมาอีกประเดี๋ยวพยาบาทคนนั่นขึ้นมาพอนึกขึ้นได้ไหมอุจเจ็บใจนะอย่างนี้มันก็เกิดอะไรพอเราไปนึกถึงสิ่งนั้นในสิ่งที่มันทำให้เราคุณเราเศร้าหมองเรานึกถึงมันก็คุณขึ้นมาทันทีเศร้าหมองขึ้นมาทันทีถ้ามันดับไปแล้วเรารู้ว่าออกดับแล้วมันเกิดเพราะอะไรมาทางไหนปิดประตูนะไม่ให้มันเกิดต่อไปมันก็หยุดเกิดตอนนั้นเองหยุดปรุงแต่งนี่แหละเขาเรียกว่าเตทั้งมูปัสโมสุขโขเวลาเราไปในงานศพนะพระท่านบังสกุลนะเอาผ้าทอดนะแล้วพระท่านว่าอานิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัจจิตวานิรุจฉันติเตสังบูปัสโมสุขโขเรานึกว่าพระท่านว่าอะไรก็ไม่รู้จับผ้าว่าอะไรก็ไม่รู้ความจริงพระท่านคือว่าธรรมเนียมเดิมนั้นไปพิจารณาที่ศพเลยเอาไปลงไปตั้งกลางแจ้งเปิดขวาอาจจะไม่ก่อนไม่ต้องเปิดก็ไม่มีขวาลงบันเมื่อก่อนเขาไม่มีขวาเพราะเขาไม่ได้เก็บศพไว้นานตายแล้วก็ใส่ลงท้องก็ไม่มีขวาก็ไม่มีท้องก็มีไม้ไผ่เป็นฟากเขาเรียกว่าฟากเจ็ดที่ทำเตียงเจ็ดที่ไม่เกินนั้นเขาเรียกว่าฟากเจ็ดที่เจ็ดที่เนี่ยก็คือบันไดไปถึงความพ้นทุกข์นั่นมีธรรมะหมวดเจ็ดอยู่หมวดหนึ่งเขาให้นอนบนนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรปิดขวาก็ไม่มีผ้าปิดนิดๆหน่อยๆแมลงวันก็ลงไปได้แมลงวันก็ช่วยกันหุงเต็มไปหมดเปิดขวานี่ยุบไปเลยเอาผ้าไปพาดปากลุงผ้าไปยืนไม่ได้เห็นเลยไอ้ผ้านี่คือเครื่องล่อล่อพระไปดูศพไม่ใช่เรื่องอะไรพอผ้าพาดเสร็จแล้วเขานิมนต์เขาพูดเก่งนะที่อื่นไม่ทราบแต่ปากใต้เนี่ยก็พูดใช้คำถูกต้องเขาพูดว่านิมนต์พิจารณาเจ้าข้าเนี่ยให้ไปพิจารณาให้ไปพิจารณาศพไม่ใช่ไปพิจารณาผ้าแต่ว่ามือไปจับผ้าตามันต้องดูศพเนี่ยดูนานๆหน่อยด้วยมันติดตาแล้วเอาไปดูที่กุฏิไงไปนั่งกุฏิก็หลับตาดูศพดูหัวดูเต้าดูตัวหนอนคลานยุบยับยุบยับดูไปดูมาโอ้มันปฏิกูลไม่น่ารักไม่น่าชมมันช่วยให้บรรเทากิเลสอุบายเขาทำอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่เปิดฝาดูแล้วทันสมัยดึงสายสินมาดึงมาก็พิจารณาสายสินมาเท่านั้นเองมันไม่เกิดอะไรมาพิจารณาสายสินเนี่ยแต่เราจะช่วยพระมันต้องเปิดฝาดูให้พระดูเอาไปวางกลางแจ้งวางดูนิมนต์มาดูเป็นชุดชุดชุดละ4องค์5องค์ยืนรอบๆให้ดูนานๆแล้วก็นิมนต์ว่ามูลนิมนต์พิจารณาเจ้าข้าเอามาได้ยินตั้งแต่เป็นเด็กวัดไม่พิจารณาอะไร พระไปถึงว่านั้นจะไม่รู้เหมือนกันว่าพระท่านว่าอะไรสมัยเด็กๆมันก็ไม่รู้เห็นก็ทำกันอย่างนั้นแต่ก็ยังได้ประโยชน์เพราะว่า
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

าจายวเจรสาวาพุทเถกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิกันนันตุเจยันตังกาลันเรสังวริตุงวะพุทเถ

ำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: วิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ไอพีอินฟอร์เมชันเซ็นทริกเน็ตเวิร์กกลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence, Image Processing, Data Science, Deep Learning, Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมลsomnet.p@msu.ac.th
1: GMM Grammy Playlist

0: สามารถต่อสัญญาได้รวมแล้วต้องไม่เกิน10ปีและที่สำคัญผู้ซื้อฝากต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 3-6 เดือนมิฉะนั้นถือว่าขยายเวลาออกไปอีก6เดือนโดยอัตโนมัติสำหรับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพื่อไถ่คืนกฎหมายกำหนดว่าสินไถ่รวมดอกเบี้ยแล้วต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้เอาเปรียบลูกหนี้จนเกินไปสุดท้ายอยากเตือนว่าหากท่านไม่สามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในกำหนดเวลาที่ไถ่ฝากทรัพย์นั้นจะตก
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมประกาศเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังในทุกจังหวัดนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษคณะกรรมการ20ของโลกภายในปี2573ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลงพร้อมประกาศเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังในทุกจังหวัด
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

การการแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์และการตัดวงจรเครือข่ายโนมินีข้ามชาติว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการและทรัพย์สินที่ยึดได้ก็เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งสามารถยับยั้งการหลอกลวงประชาชนได้มากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของสถานการณ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ60%รัฐบาลต้องเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

0: รียังยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามครอบคลุมในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดในพื้นที่ใดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่หรือเชียงรายซึ่งหากมีการสวมสิทธิ์หรือเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างจริงจังหากพื้นที่ใดปล่อยให้เกิดปัญหาทั้งที่ทราบแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลอาจถือเป็นความล้มเหลวด้านประสิทธิภาพการทำงานจำเป็นต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้าไปทำงานแทนจากนี้รัฐบาลจะไม่เตือนผู้กระทำผิดแต่จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดจะดำเนินการทุกอย่างผลิตน่านขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำผลสำเร็จการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติสามารถขยายผลจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดลดความเดือดร้อนให้ประชาชน
2: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ20ประกอบด้วยศูนย์ปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามด้วยการใช้กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านสแกมเมอร์หรือการช่อโกงออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยการทำงานแบบเรียลไทม์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสถาบันการเงินกสทช.เพื่อขอข้อมูลในการดำเนินการถึงว่าที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จได้ดีการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและคืนความครอบครองให้ประชาชนนอกจากนี้ยังมีการขยายผลจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
3: ตลอดเวลาที่เราขับเคลื่อนศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือ ACSC ที่เกิดขึ้นเราประสบความสำเร็จด้วยการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้กับผู้เสียหายการดำเนินการก็มีการขยายผลจนเกิดผลปฏิบัติการในหลายคดีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีการสวมสิทธิ์คนไทยเป็นนอมินีว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลามากพอสมควรพร้อมเริ่มปฏิบัติการยุทธการที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตซึ่งการทำงานได้ประสานงานกับต่างประเทศด้วยพร้อมยังว่าการปฏิบัติการดังกล่าวถือเป็นการรักษาอธิปไตยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงของคนไทยและประเทศไทยแต่ยังคงผลักดันการท่องเที่ยวด้วยการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องหากเข้ามาทำความผิดก็ต้องบังคับใช้กฎหมายยืนยันว่านโยบายที่นายจุกตุมนตรีได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนทำงานอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมต่างการร่วมมือการแบ่งหน้าที่และการ

0: ารรัชดาพระราม9และเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งมีการใช้งานเป็นภาษาจีนทั้งหมดจนทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจและความถูกต้องตามกฎหมายว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างตรวจสอบบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันทั้ง3รายที่ปรากฏเป็นข่าวโดยพบว่าทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยแล้วเบื้องต้นพบ1ใน3บริษัทมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างชาติเนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นเกินร้อยละ50และยังไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายขณะที่อีก2บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทไทยเนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50จึงอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือเข้าข่ายการเป็นนอมินีหรือไม่โดยหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับตั้งแต่100,000ถึง1,000,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: มี3แอปก็3บริษัทเขาก็เปิดบริษัทในประเทศไทยสิ่งที่เราเข้าไปดูก็คือสถานะการถือหุ้นซึ่งเราตรวจสอบแล้วว่ามีอยู่1บริษัทใน3บริษัทที่สถานะเป็นต่างชาติและไม่ได้ขออนุญาตส่วนอีก2บริษัทเป็นสถานะไทยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการตรวจ2วิธีแบบแรกก็คือต่างชาติถือหุ้น 50% ขึ้นไปบริษัทนั้นมีสถานะเป็นต่างชาติก็จะไปตรวจว่าได้มาขออนุญาตมั้ยแต่ถ้าต่างชาติถือหุ้นไม่ถึง 50% แล้วคนไทยมาถือหุ้นแทนก็จะไปตรวจเรื่องนอมินีมันก็จะตรวจสองสาแบบนี้ถ้าพบการกระทำความผิดก็ต้องส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
0: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกล่าวอีกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกลุ่มธุรกิจเสี่ยงในพื้นที่ห้วยขวางประมาณ25รายซึ่งครอบคลุมธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและกิจการที่เกี่ยวข้องโดยจะพิจารณาทั้งกรณีการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตและกรณีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายซึ่งหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงแรงงานจัดระเบียบแรงงานต่างชาติพบแรงงานผิดกฎหมาย69รายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตย้ำนายจ้างแรงงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าการจัดระบบแรงงานต่างชาติให้มีประสิทธิภาพถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานเพื่อให้ภาคธุรกิจมีแรงงานเพียงพอควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิแรงงานตามกฎหมายพร้อมกำชับกรมการจัดหางานตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบทำงานรวมถึงนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจังโดยเมื่อวันที่17มิถุนายน2569สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการพบแรงงานต่างชาติทำงานผิดกฎหมายรวม69รายโดยเมื่อวันที่17มิถุนายนเข้าตรวจสอบร้านอาหารแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้ากลางเมืองภูเก็ตพบชายสัญชาติซูดานใต้1รายทำงานโดยไม่รับอนุญาตขณะที่วันที่18มิถุนายนตรวจสอบโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางพบแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย68รายแบ่งเป็นแรงงานเมียนมา56รายและแรงงานจีน12รายซึ่งทำงานโดยไม่รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีพร้อมแจ้งให้พนักงานสอบสวนพิจารณาดำเนินคดีกับนายจ้างที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้เมื่อวันที่20มิถุนายนสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตยังร่วมปฏิบัติการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับธุรกิจของคนต่างด้าวและเครือข่ายนอมินีเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ทั้งนี้หากพบเห็นการจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางานหมายเลข1506-2หรือสำนักงานจัดหางานในพื้นที่ทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
2: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านทั้งด้านการลงทุนใหม่การค้าและบริการเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนมนุษย์เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพ

0: าครัฐเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและเพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบส่วนระยะยาวตั้งเป้าสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปี
1: เราจะขับเคลื่อนกันด้วยทีมเวิร์คแข่งบอลโลกปัจจุบันนะครับภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำจะกำหนดเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่จะย้ำเน้นก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนแล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาการที่เรายึดวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนในบางประเทศทำให้แต่ประเทศไทยยังเข้มแข็งอยู่
0: พร้อมกันนี้นายเอกนิติยังกล่าวอีกว่าภายใน4ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประมาณ30%ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และแก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงความต้องการของตลาดโดยจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมทำงานใน4ด้านด้วยนันทิกากิตตาโลรายงาน
2: กระทรวงพลังงานเร่งรื้อโครงสร้างค่าไฟแฝงในบินค่าไฟประชาชนหลังมีการรวมค่าไฟฟ้าทางถนนกับค่าไฟฟ้าบ้านประชาชนมากว่า10ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีการคิดค่าไฟฟ้าทางถนนเฉลี่ยเข้ากับค่าไฟบ้านประชาชนว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตั้งมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟฟ้าได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไป
3: วันนี้หลายคนก็กำลังพูดกันอยู่ว่าจะช่วยกันประหยัดไฟทางแล้วตกลงได้อะไรใช่ไหมครับต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงค่าไฟของพวกไฟหลวงไฟทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการเนี่ยที่รับผิดชอบเขาก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปเนี่ยอย่างทำเนียบรัฐบาลหนึ่งอย่างตึกอาคารนะครับของกระทรวงเขาก็ทำกันแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่าไฟสำหรับพวกเราก็ถูกลงนะฮะมันก็ไอ้ส่วนเนี่ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับเรื่องนี้ผมตั้งใจออกมาพูดเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู
2: ้ด้านกระทรวงคมนาคมชี้แจงการเรียกเก็บค่าไฟถนนรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการสาธารณะและค่า FT พร้อมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าเพื่อลดค่าไฟภาพรวมนายชยทันพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีที่กระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยการคิดค่าไฟฟ้าทางถนนที่นำไปเรียกเก็บไว้กับใบเสร็จค่าไฟฟ้าครัวเรือนจากประชาชนว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดถูกคำนวณและรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการรายเดือนและค่า FT เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งการที่กระทรวงคมนาคมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในเส้นทางคมนาคมจะช่วยปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงในอนาคตและส่งผลดีต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดด้วยซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเกณฑ์การคำนวณและนโยบายด้านพลังงานเพิ่มเติมได้จากกระทรวงพลังงาน
4: ไฟฟ้าที่ให้ในสาธารณะให้กับคนบางกลุ่มคนรวมผู้บริจาคอยู่ที่กระทรวงการคลังก็เป็นคิดขึ้นมาอยู่ตรงไหนการ ี่ยมันก็มีผลต่อการลดทุกอย่างในแฟกเตอร์ต่างๆอันนี้ต้องไปถามสัมภาษณ์จากกระทรวงพลังงาน
2: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เกินเป้าหมายเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดคาดว่าจะประกาศผลได้วันที่17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์นายลวรุณแสงเสน่ห์ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปเมื่อเวลา 23:00 นที่ผ่านมาโดยกลุ่มแรกเป็นผู้ลงทะเบียนเดิมมีจำนวน 13,200,000 คนซึ่งได้มายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดมีผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์แต่ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากอาจตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารกลุ่มที่2กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลจำนวน 1,400,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และกลุ่มที่3กลุ่มเก็บตกซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบเช่นกลุ่มชายขอบผู้ป่วยติดเตียงจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมสามารถเก็บตกได้อีกประมาณ 5,400,000 คนสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นโดยเป้าหมายหลักคือต้องการให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและอาจมีการขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้อเช่นเกณฑ์การดูแลพ่อแม่เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
5: ใน 470,000 รายเนี่ยท่านไม่ทราบข้อมูลจริงๆ

0: ลัดกระทรวงการคลังยังเปิดเผยถึงกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองกระทรวงการคลังจะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17กรกฎาคมนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมซึ่งระบบจะแจ้งอย่างชัดเจนว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องโดยมองว่าการเปิดอุทธรณ์จะเกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อประชาชน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hood เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มประชาชนสามารถสั่งอาหารผ่านแอปเป๋าตังค์รับส่วนลดค่าอาหารค่าส่งฟรีและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้มากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและทำให้เงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบต้นบังคุณดาปิยราชธิดาพระเสด็จ

0: สู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษวัย63ปีประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษในวันนี้หลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากทั้งรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอังกฤษรวมทั้งคะแนนความนิยมที่ตกต่ำลงเนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายได้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์จะยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคแรงงานอังกฤษและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก่อนที่รัฐสภาอังกฤษจะเปิดสมัยประชุมฤดูใบไม้ร่วงในเดือนกันยายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าเขาจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้การถ่ายโอนอำนาจเป็นไปอย่างเรียบร้อยคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ออกแถลงการประณามเกาหลีเหนือจากกรณีที่ดำเนินการติดตั้งรั้วลวดหนามในระยะห่างจากเส้นแบ่งเขตแดนทหารซึ่งตั้งอยู่เขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เพียง 80-90 เมตรและเคลียร์พื้นที่วางทุ่นระเบิดในระยะประชิดบริเวณดังกล่าวแค่ 5-10 เมตรเท่านั้นซึ่งการที่เกาหลีเหนือติดตั้งสิ่งกีดขวางเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปี2496อย่างจงแจ้งและกองทัพเกาหลีใต้จะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดภายใต้การร่วมมือกับกองบัญชาการสหประชาชาติความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถือเป็นสองรัฐที่เป็นศัตรูกันอย่างเด็ดขาดพร้อมเสริมกำลังด้วยการวางลวดหนามทุ่นระเบิดและสร้างสิ่งกีดขวางต่อต้านรถถังตลอดแนวเส้นแบ่งเขตแดนทหารอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.3 เซนติเมตรและเวลา 12:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 16 เซนติเมตรและเวลา 17:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 น.
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันผ่านเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

กียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขอ

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดช

ลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

0: เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภาระเดชข้าเชนเรา
1: ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาการทำบุญตามประเพณีนั่นก็มุ่งมาถวายอาหารแก่พระถวายอาหารเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านเพื่อไปทำอะไรตามหน้าที่ต่อไปนั่นเรียกว่าทำตามประเพณีแต่ถ้าหากว่าเราจะมาให้ได้ผลในวันตรุษวันสงกรานต์หรือว่าวันตรุษไทยก็ต้องมาศึกษาธรรมะเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจนำเข้าใจในเรื่องชีวิตจะได้ปฏิบัติตนให้ก้าวหน้าในทางที่ถูกที่ชอบมากยิ่งขึ้นแต่ว่าโดยมากคนไม่ค่อยจะสนใจในการศึกษาเท่าใดสังเกตเห็นง่ายๆว่ามีการพูดธรรมะอยู่บางคนก็ไม่สนใจจะฟังกลับไปอ่านป้ายที่เขาเขียนไว้นานแล้วเสียบ้างหรือว่าไปทำเรื่องอะไรอื่นเสียบ้างอย่างนี้แสดงว่าจิตใจยังไม่ได้สนใจสิ่งที่ควรฟังที่ไม่สนใจนั่นก็อาจจะเรื่องว่าไม่รู้ว่าพระองค์ใดที่เราโดยมากเราก็มักจะติดคนเทศอยู่เหมือนกันถ้าองค์นั้นเทศฟังหน่อยถ้าองค์พระองค์อื่นเทศไม่ฟังอย่างนี้ก็มีอยู่เหมือนกันความจริงเมื่อเป็นเสียงธรรมะออกมาจากลำโพงขยายเสียงลำโพงขยายเสียงเราก็ควรจะตั้งใจฟังเพราะว่าเสียงนั้นเป็นเสียงพระธรรมเป็นเสียงที่ฟังได้ได้ให้ประโยชน์แต่เราผู้กำลังต้องการอยู่ก็ฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจจึงจะได้ประโยชน์จากการฟังอันนี้เท่ากับว่าเราปิดประตูแห่งปัญญาที่จะเกิดขึ้นได้จากการฟังทุกครั้งที่มีอะไรอันเป็นประโยชน์แก่ชีวิตเราควรจะฟังแล้วควรจะฟังด้วยดีอันนี้ยังนับว่าสนใจน้อยไปการสนใจน้อยไปเนี่ยทำให้พระศาสนาไม่เข้าถึงจิตใจคนแล้วก็ทำคนให้ไม่เข้าถึงธรรมะด้วยที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเราไม่ได้เผยแผ่ธรรมะกันมานานไปเทศวัดใดนี่ถ้าคนฟังมากแสดงว่าวัดนั้นมีการสอนบ่อยๆมีการเทศบ่อยๆคนสนใจธรรมะจึงได้มาฟังกันมากแต่ถ้าวัดไหนไม่ค่อยได้เทศสอนคนเวลาไปแสดงธรรมคนก็ไม่มีมีน้อยเหลือเกินเช่นโยมไปฟังพระสวดมนต์นี่ไม่รู้ว่าท่านสวดว่าอะไรหรือไปฟังพระสวดศพก็ไม่รู้ว่าท่านสวดเรื่อง

อะไรเราเพียงสักแต่ว่านั่งฟังไปตามประเพณีเป็นพิธีเท่านั้นนี่คือการสวดแต่ว่าการสอนนั่นคือการพูดชี้แจงแสดงเหตุผลในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันให้คนที่มานั้นได้เกิดความรู้ความเข้าใจถ้ามีการสอนมากศาสนาก็แพร่หลายแต่ถ้าสวดมากศาสนาคงเดิมคือไม่ก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ทำคนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสมัยนี้ถ้ายังสวดกันอยู่มากๆจะไปไม่รอดแต่ถ้าเราสอนกันให้มากจะดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันญาติโยมจะทำอะไรก็ควรจะมุ่งไปในการสอนในการเผยแผ่ธรรมะอย่ามุ่งเอาแต่เรื่องการสวดกันท่าเดียวเพราะว่ามันจะกลายเป็นพิธีรีตองไปหมดไม่ใช่เนื้อแท้ของธรรมะหรือไม่ใช่เนื้อแท้ของศาสนาที่เราทั้งหลายควรจะเข้าถึงกันว่างๆสมมติว่าเราจะนิมนต์พระไปที่บ้านเรานัดญาติญาติโยมมาประชุมกันเช่นในครอบครัวเราวันไหนเรานึกขึ้นได้ถึงพ่อแม่ปู่ตาย่ายายอยากจะทำบุญอุทิศให้ท่านเสียหน่อยเราก็นัดญาติทุกคนมาประชุมพร้อมกันเมื่อประชุมพร้อมกันแล้วเราก็นิมนต์พระไปแสดงธรรมให้คนที่มาประชุมกันฟังสารบเหตุถึงการสิ้นบุญของพ่อแม่คนที่มาทุกคนก็จะได้ลืมหูลืมตาเพราะได้ฟังธรรมะได้เกิดความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้เตือนให้สำนึกว่าเราทุกคนเป็นสมาชิกของสกุลนี้ของครอบครัวนี้พ่อแม่ปู่ตาย่ายายท่านตายไปแล้วท่านได้ทำอะไรอะไรไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้กินอยู่อาศัยสะดวกสบายอยู่เราก็ควรจะสำนึกถึงคุณของคนเหล่านั้นและควรจะสำนึกถึงความงามความดีที่บรรพบุรุษของเราเคยกระทำมาให้เดินตามทางที่บรรพบุรุษเคยเดินถ้าเรานิมนต์พระไปทำอย่างนั้นทุกคนก็จะได้ความสำนึกในหน้าที่ในการงานอันตนจะพึงปฏิบัติต่อสิ่งที่ตนเป็นหน้าที่ของตนอันนี้มันก็ดีขึ้นแต่ถ้าเรานิมนต์พระไปสวดมนต์บังสกุลฉันเสร็จแล้วท่านก็กลับวัดมามองดูแล้วไม่ค่อยจะได้อะไรเท่าใดก็ได้ความอิ่มใจนิดหน่อยอิ่มใจว่าได้ทำบุญอุทิศให้แล้วเที่ยงจุดหมายของการกระทำอะไรทุกอย่างนั้นไม่ได้มุ่งมาเพื่ออื่นแต่มุ่งเพื่อให้คนเข้าถึงพระให้พระได้เข้าถึงคนหรือให้คนเข้าถึงธรรมะให้ธรรมะเข้าถึงคนกันได้มากสักหน่อยถ้าดูนี่ตามภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขามีบุญอันหนึ่งเขาเรียกว่าบุญแจกข้าวบุญแจกข้าวนี่ทำกันจริงๆพอเสร็จการเกี่ยวข้าวทำนาเสร็จก็มีทำบุญแจกข้าวนิมนต์พระไปแล้วก็สวดมนต์อะไรกันไปตามเรื่องแล้วก็บังสกุลอะไรกันอามาเคยไปคราวหนึ่งไปที่อำเภอหนองเรืออะไรหนองเรือไปลึกเข้าไปหน่อยในอำเภอนั้นเขาทำบุญแจกข้าวเขาถวายของเกือบทุกอย่างเลยถวายผ้าซักน้ำถวายเสื้อถวายกางเกงถวายเสื้อถวายหมอนถวายกันเป็นการใหญ่เรียกว่าตั้งแต่เทศมานี่หน้ากันมันมากวันนั้นเรียกว่าเครื่องมันมากถวายทุกอย่างแต่บอกว่านี่โยมถวายนี่จะเอาไปให้อามาทำเอาไปทำอะไรเขาบอกว่าต้องรับไปแล้วสุดแล้วแต่หลวงพ่อจะใช้เอาไปแจกคนอื่นต่อไปทำไมเขาจึงทำครบชุดอย่างนั้นก็เพราะว่าบรรพบุรุษมีทั้งชายทั้งหญิงที่ตายไปแล้วเพราะนั้นผ้าถุงผู้หญิงก็มีถวายเสื้อผู้ชายก็มีถวายกางเกงก็มีถวายเสื้อหมอนก็มีแล้วก็อาหารการขบฉันเรียกว่ามีพร้อมไม่ให้ขาดแคลนอย่างนี้เขาเรียกว่าทำบุญแจกข้าวจุดมุ่งหมายของการกระทำบุญแจกข้าวก็เพื่อให้ลูกหลานได้น้อมใจระลึกถึงพ่อแม่ปู่ตาย่ายายที่ท่านตายไปแล้วแล้วก็จะได้ทำความดีตามรอยของท่านต่อไปแต่ว่าถ้า

บุญศพนี่ต้องแจงต้องเทศแจงเทศแจงนั่นคือเทศอะไรสังขายนาทำสังขายนาคือแสดงเรื่องสังขายนาให้คนฟังนั่นเองเอาพระมาสามองค์แล้วก็สมมติเป็นพระอุบาลีองค์หนึ่งเป็นพระอานนท์องค์หนึ่งเป็นพระมหากัสสปะองค์หนึ่งแล้วก็ไต่ถามกันตามแบบที่ทำสังขายนาขั้นแรกที่ถ้ำสัตบันคูหาข้างภูเขาเวภารปันพดกายกรุงราชคฤห์เอามาทำให้ดูแสดงให้ดูว่าสังขายนานี่เขาทำกันในรูปอย่างนี้เธอนี่คนฟังทุกปีฟังเรื่องนั้นแจ้งแต่เรื่องนั้นสักเรื่องเดียวไม่เทศกันอยู่พระนักเทศก็แล้วดูนี่นี่งานมากคือไปแจ้งเนี่ยไปแจ้งที่นั่นไปแจ้งที่นี่ไม่ก็ได้หยุดได้หย่อนไม่ก็ได้อยู่วัดอยู่ว่ายังไม่ได้พัฒนาเรื่องการแจ้งนี้ให้มันทันสมัยให้ทันเหตุทันการคือว่าถามตอบตามพระคัมภีร์ว่ากันเรื่อยไปเรื่องศีลเรื่องจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลอะไรอะไรนั่นไปถามกันอย่างนั้นตามคัมภีร์ไม่ได้ถามเรื่องที่มันจำเป็นสำหรับชีวิตในปัจจุบันว่าเราควรประพฤติอย่างไรควรปฏิบัติอย่างไรถือศีลนี่จุดหมายมันอยู่ที่ตรงไหนควรจะทำอะไรอย่างไรไม่ได้พูดกันในรูปอย่างนั้นแต่ว่าพูดตามธรรมเนียมยาวว่ากันไปจบพอจบแล้วพระ25องค์ถ้าสวดเขาเรียกว่าสวดแจงคือสมัยก่อนทำสังขายนาน่ะท่านถ่ายถามซักไซ้กันแล้วก็ให้พระท่องไว้จำไว้สืบศาสนาต่อมาแล้วเวลานี้ก็ความจริงตัวคำพีนั่นเรียบร้อยแล้วอยู่ในคำพิลิฟหนังสือไม่ต้องลำบากแล้วแต่ว่าก็มีการสวดตรวจกัน25บางงานเขาเอามากหน่อย500เลยถ้า500ในกรุงเทพเนี่ยเคยแจงกัน500งานศพคนใหญ่มีเงินมีทองมากๆแจง500แล้วก็ในบนพระนี่เอาองค์นั้นรับไป20ไปหามาองค์นั้นรับไป20ไปหามาและทุกรูปมาก็มีบัตรประจำมาปฏิบัติอยู่ในการในมนต์ศาลามันไม่พอนั่ง500ก็นั่งเพื่อนผ่านไปกลางเต้นกับไปมั่งอะไรต่ออะไรหรือว่านั่งในวิหารคดบ้างกับเป็นวัดโบราณแล้วก็พระก็เทศไปแต่โดยมากสมัยนี้ตั้งเต้นแต่พระไปนั่งพอองค์หนึ่งเทศประสูตรจบเอาพระก็ตรวจเรื่องประสูตรพูดเรื่องวินัยจบก็สวดเรื่องวินัยสวดตัวพูดเรื่องอภิธรรมจบลงไปย่อๆสั้นๆแล้วก็สวดอภิธรรมเจ็ดคำพีทัวร์กันอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเทศแจงมีมากเทศแจงมีมากดูในสมัยนี้ก็โยมยังมานิมนต์ตอนนั้นเข้ามานิมนต์อาตมาว่าขอนิมนต์หลวงพ่อไปเทศแจงแล้วก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าเทศแจงเนี่ยเทศกับแจงน่ะมันคำเดียวกันคือเทศที่มันภาษาบาลีมาจากคำว่าเทศนาเทศนังคือการที่แจงแสดงเหตุผลในหลักคำสอนให้คนเกิดความรู้ความเข้าใจคำว่าแจงนั่นเป็นภาษาไทยคือแจงก็หมายความว่าแจกออกไปแยกออกไปอธิบายออกไปถ้าทัวร์มันกองก็อยู่เอามาแจงออกไปหน่อยแจงกองละสิบกองละสิบกองละสิบให้มันนับง่ายหรือว่าเราแจงเบี้ยเบี้ยมันกองอยู่นับไม่ได้เอาไปแจงว่าอันนี้อันละสลึงอันนี้อันละ52สลึงอันนี้อันละ1บาทเอาไปแจงรวมกับกองกองไว้เรียกว่าแจงรวมความว่านิมนต์พระไปเทศแจงน่ะก็คือไปอธิบายธรรมะให้ญาติโยมฟังนั่นเองมาพูดให้เขาฟังอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าอย่าเทศสามองค์เลยมันเสียเวลามันยืดยาวแล้วบางทีบางองค์ก็ชอบเล่นสำนวนถามไม่เข้าเรื่องถามตลกโศกฮาอยู่บนธรรมะโยมเคยได้ยินพระเทศหลายๆองค์ไหมเทศตลกไปบางทีถามบนธรรมะแต่กระทบไปถึงโยมข้างธรรมะด้วยเป็นเรื่องสนุกสนานไปญาติโยมชอบแต่เทศนั้นก็ชอบอยู่เหมือนกันเรียกว่าไม่ได้ชอบธรรมะแต่ว่าชอบไปพระเทศสนุกสนุกเลยอามานี่มันไม่ค่อยชอบในการแบบนั้นเมื่อก่อนก็เคยเทศเหมือนกันสมัยหนุ่มๆน้อยๆเทศมานานเมื่อแล้วสองธรรมาสสามธรรมาสนี่เทศมานานแล้วแต่ว่าเทศไปมันก็เบื่อ

เบื่อตัวเองอันนี้เทศมานี่ไม่ได้เรื่องราวเลยไม่ได้ทำคนให้ฉลาดขึ้นเลยแม้แต่น้อยนายหยุดไม่เทศอย่างนั้นแล้วมาพูดแบบอธิบายง่ายๆให้คนได้เกิดความรู้ความเข้าใจอันนี้เนี่ยเขามานิมนต์ไปแจงก็บอกว่าอย่าแจงเลยให้เอามาเทศองค์เดียวเนี่ยมันจะได้เรื่องได้ราวหน่อยเขาบอกว่านิมนต์พระมาแล้วที่จะให้นั่งแจงบอกว่าก็นั่งฟังไปแจงให้พระฟังด้วยแล้วก็พอถึงบทจะสวดก็บอกให้สวดเองแล้วไม่ต้องทุกข์ร้อนอะไรแต่ว่าอีกสององค์นะไม่ต้องมนต์มาถ้านิมนต์มาแล้วก็ถวายปัจจัยไม่ต้องเทศก็ได้ให้ท่านนั่งเฉยๆท่านชอบแล้วไม่ต้องทำงานเนี่ยได้ฟรีไม่ลำบากอะไรแต่ว่าฉันจะเทศเองคือจะต้องให้เขาเข้าใจเทศให้มันได้เรื่องให้เขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรงานศพนี่ทำเพื่ออะไรได้อะไรให้มันแจ้งกันสักทีแจ้งให้มันแจ้งหน่อยไม่จะแจ้งมัวสลัวสลัวไปงั้นไม่ได้เรื่องอะไรพูดกับเขาอย่างนั้นเขาก็บอกว่าอ่ะได้เหมือนกันให้หลวงพ่อแจ้งองค์เดียวอะไรก็ตกลงว่าต้องไปแจ้งกันหน่อยแต่แบบนั้นนะแต่ถ้าไปแจ้งสามองค์เนี่ยมันไม่ไหวเราเคยฟังมาแล้วแล้วก็เคยเทศมาเองแล้วมันก็นักเทศแบบนั้นเต่าเหมือนกันเลยมันไม่ได้เรื่องแต่ว่าเขายังมีนักเทศกรุงเทพก็ยังเทศกันอยู่แต่ว่าคนยังนิมนต์ในรูปอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่อย่างใดก็อยู่อย่างนั้นแล้วมันจะก้าวหน้าได้อย่างไรมาก็พยายามพูดกับเขาอย่างนั้นให้เข้าใจว่าแกงนั่นคืออะไรแล้วก็เทศเรื่องที่จำเป็นแก่ชีวิตเนี่ยแจ้งให้เขารู้เรื่องอะไรที่มันงมงายไม่ถูกต้องไม่มีหลักฐานทำกันไปตามเรื่องตามราวต่อแก้ไขหรือว่าอะไรที่เขาทำกันอยู่แบบฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายทิ้งเรื่องเงินทองโดยไม่ได้ประโยชน์ต่อแก้ไขอธิบายให้เขาเข้าใจเวลานี้ถ้าใครมาในมนต์ไปเทศงานศพในชนบทน้อยเอามามักจะถามว่าทำแบบไหนทำศพแบบไหนแบบชิบหายหรือว่าแบบอะไรอย่างนั้นเออก่อนทำแบบชิบหายทำยังไงก็หนังจอยักษ์สองจอแล้วก็ยีเกพินพาดวงใหญ่บางงานเอาถึงสองวงแล้วก็ตีหนวกหูที่สุดเลยเราจะไปพูดธรรมะธรรมโมไม่ได้พูดหรอกพอไปถึงก็ตีพักเดียวตีไม่ให้พูดนี่ถ้าบอกว่าถ้าแบบนี้มาอาตมาไม่ไปเทศแล้วไปแล้วมันไม่ได้เรื่องอะไรไม่มีโอกาสจะคุยธรรมะกับญาติกับโยมแล้วเวลาเทศก็คนไม่ค่อยมีเพราะว่าเมื่อคืนนี้ดูหนังจอยักษ์ตั้งศพเนี่ยเขามีหนังจอใหญ่หรือมียี่เกมีอะไรนะคนไม่มีที่จะมาฟังธรรมเคยไปมาแล้วก็ไม่ไหวนะมีคนไม่กี่คนมานั่งฟังอยู่เท่านั้นเองไหนนะมันไม่คุ้มกับการเดินทางเหน็ดเหนื่อยไปเดินทางไกลๆนี่แล้วมันไม่ได้เทศอะไรมากมายนักหนาบอกว่าถ้าแบบนั้นไม่ไปถ้าจะไปเทศมันก็ขัดใจกับเจ้าภาพคือเหมือนกับไปด่าเจ้าภาพเขาเลยเวลาไปนี่โอ้ตอนรับดีพอจะกลับนี่เฉยๆเขาไม่สนใจแล้วคือว่าถูกว่าเขาก็ไม่สนใจคราวหนึ่งไปเมืองอุทัยโอ้เต็มวัดเลยมาเรียกศพเต็มวัดไม่ได้ถามมันนั้นไปอันนี้ไปก็เทศกงกันข้ามไปแทนที่จะไปยกยอเจ้าภาพว่าอย่างนั้นอย่างนี้กลับบอกว่านี่มันไม่ได้เรื่องอะไรที่ทำแบบอย่างนี้เรามีเงินมีทองก็ทำได้แต่มันเป็นตัวอย่างแก่คนไม่มีทำให้คนไม่มีทะเยอทะยานอยากจะทำอย่างนี้บ้างแต่ไม่มีเงินจะทำไม่มีเงินจะทำก็จะทำเพราะว่าแม่คนหนึ่งพ่อคนหนึ่งเขาทำกันใหญ่โตเราก็ต้องให้ใหญ่ได้ถือว่าแสดงความกตัญญูกตเวทีแท้รู้ไหมว่าความกตัญญูกตเวทีที่แท้มันคืออะไรถ้าว่าพ่อแม่ลุกขึ้นมาพูดจากเหตุได้คงจะลุกขึ้นมาว่าอะไรบอกว่าแกทำข้าอย่างนี้ข้าไม่พอใจเลยเพราะว่าแกจะเดือดร้อนนาร่ายที่ข้าหาว่าหาไว้ให้ลูกหลานจะได้ทำกินต่อไปแกจะเอาไปจำนำจำนองจนขาดไปกล่าวทำศพข้าอย่างนี้ถ้าไม่ชอบนะถ้าชอบพูดได้มันคงจะลุกขึ้นว่าอย่างนั้นแต่ว่าชอบพูดไม่ได้ท่านปัญญาก็มาพูดแทนชอบเสียหน่อยอธิบายให้เขาฟังอย่างนั้นอันนี้พูดอย่างนั้นเขาก็ไม่พอใจเลยเจ้าภาพเพราะเขาทำอยากเอาหน้าอยากให้สนุกนี่คนมีสตังค์นี่เว
แล้วนิมนต์ท่านปัญญาไปก็หมายความว่าเอาหน้าอีกเหมือนกันมางานศพนี่ไม่ใช่ย่อยเลยแต่คุณปัญญายังมาเลยเราได้หน้ามันเพิ่มกันอีกนิ้วหนึ่งอันนี้เราไปให้เขาได้หน้าแต่มันไม่ได้ประโยชน์กับประชาชนก็เลยต้องพูดกันในคนเข้าใจรู้เรื่องรู้ราวแล้วก่อนพูดนี่ต้องไปเสือกสอบก่อนว่าเขาจ่ายเงินในเท่าไหร่ในงานนี้ไปคุยกับพวกยี่เกถามว่ามีมาแสดงกี่คืนนี่เอาคิดเวลาละเท่าไหร่หนังจอยักษ์เท่าไหร่ปิ่นพาดเท่าไหร่แล้วไปคุยกับสมภารเจ้าวัดว่าบางเมื่อคืนนี้ก็สวดศพกี่เตียงถวายเตียงละเท่าไหร่เสร็จงานศพแล้วนี่ก็จะถวายวัดสักเท่าใดศึกษาแล้วศึกษาหมดแล้วก็เอามายกตัวอย่างหมดเลยว่าค่ายี่เกเสียเท่านั้นหนังเท่านั้นไอ้เป็นพาดหมดไปเท่านั้นนี่มันไม่ได้เรื่องอะไรถ้าเอาเงินดาวนี้มาถวายวัดดีกว่าวัดกำลังสร้างจะอะไรข้างอยู่นี่ถ้าเอาเงินทั้งหมดเนี่ยมาถวายวัดโดยไม่ต้องไปทำแบบผู้ซื้อสุรายวัดก็จะได้เงินสร้างอะไรมากขึ้นดีกว่าที่เราจะเอาไปถลุงเล่นกันให้มันศูนย์ไปซะเปล่าๆไอ้สมัยก่อนนั้นมโหรสพในงานนี่จำเป็นเพราะมันไม่มีนานๆจะมีสักทีนึงนานๆเด็กจะได้ดูลิเกสักทีนึงจะได้ดูหนังสักทีนึงแต่เดี๋ยวนี้ดูกันจนตาเปียกตาเจ็บเพราะว่าหนังมันเยอะตามตลาดเล็กตลาดน้อยหนังรีหนังขายยาหนังหาเสียงมีมากมายคนได้จ่ายให้คนดูกันบ่อยๆไม่จำเป็นแล้วที่มีงานศพจะต้องมีมโหรสพในรูปอย่างนั้นซึ่งมันเป็นการสิ้นเปลืองในเรื่องที่ไม่ควรจะสิ้นเปลืองคนเรามันชอบเอาหน้าไม่เข้าเรื่องคือเอาหน้าในทางที่จะหมดจะเปลืองในเรื่องที่ไร้สาระเลยทำให้เกิดเป็นปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทีหลังเมื่อมีการตกต่ำลงในชีวิตก็ไปเพื่อพูดดีกว่าบุญกุศลไม่ช่วยเราทำบุญมามากแล้วบุญไม่ช่วยไม่รู้ว่าบุญคืออะไรและบุญจะช่วยได้อย่างไรเขาไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็โทษว่าบุญไม่ช่วยเลยเกิดความเดือดร้อนกันใหญ่เหมือนกับโยมสองคนอยู่ที่พัทลุงเป็นผู้ที่เข้าวัดทำบุญเหมือนกันใจดีบริจาคทรัพย์ช่วยวัดช่วยวาดีแล้วใช่ทีนี้คราวหนึ่งเกิดไฟไหม้ที่ตลาดไหม้ของคนคนหนึ่งนะหมดเลยไอ้อีกคนหนึ่งไม่ถูกไหม้เลยก็มานั่งคุยกันว่าเออน้องเอ๋ยพี่นี่ทำบุญมาก็มากบุญไม่ช่วยเลยคราวนี้อีกคนหนึ่งว่าลูกพี่เอ้ยน้องนี่ก็ทำบุญมามากบุญช่วยไว้คราวนี้ไฟไหม้ไหม้บ้านนะเพราะว่ามันไม่ขวากนู่นไม่ขวากนี่ไม่ไม่อันนี้ขวากนู่นมันของโยมคนนั้นทั้งนั้นของแกทั้งหมดไม่หมดแต่ขวากนี่ไม่ไม่เพราะว่าถ้าเขาดับเพลิงก็ช่วยป้องกันไว้ไม่ลุกลามมาฝั่งนี้แกก็บอกของน้องนี่บุญช่วยไม่เสียทีที่ได้ทำบุญไว้หลังนั้นแต่อีกคนหนึ่งว่าบุญไม่ช่วยก็ถูกไฟไม่หมดอะไรเงี้ยคือว่าความเข้าใจมันเป็นอย่างนั้นว่าทำแล้วบุญก็จะต้องช่วยความจริงแม้ก็ถูกต้องคือทำดีความดีก็คุ้มครองรักษาเราทำชั่วความชั่วก็ทำร้ายเราแต่ว่าบางทีเราไม่เข้าใจว่าอะไรดีอะไรถูกอะไรชั่วอะไรผิดยังไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วก็ทำไปตามเรื่องตามราวตามประเพณีดีส่วนหนึ่งนี้แต่อีกส่วนหนึ่งมันขาดไปเลยคุ้มครองรักษาตัวไม่ได้ความจริงในเรื่องดีเรื่องชั่วนี่ถ้าเราเข้าใจมันถูกต้องเช่นเรื่องทำดีนี่มันก็ต้องดีทุกแบบทุกมุมบางคนดีแต่เรื่องให้แต่เรื่องหาไม่ค่อยดีเรื่องรักษาก็ไม่ค่อยจะดีเรื่องทำให้เกิดดอกออกผลเพิ่มพูนก็ไม่ค่อยดีแต่มาดีอย่างเดียวดีแต่เรื่องให้แต่เรื่องหาไม่ดีเรื่องรักษาก็ไม่ดีเรื่องทำให้เกิดดอกออกผลก็ไม่ดีทับเลยไม่พอกินไม่พอใช้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันต้องดีพร้อมเลยรู้จักในรู้จักดีในดีในการแสวงหาดีในการรักษาดีในการจับจ่ายใช้สอยดีในการที่จะทำให้มันเพิ่มพูนออกไปแต่ว่าถ้าเราดีอันเดียวคือให้นะให้มันก็หมดเลยมันน้ำในโอ่งเรามีโอ่งหนึ่งแต่ว่าเราไม่ตักเพิ่มใครมาก็ตักแจกตักแจก
หน้านี่แน่งหน่อยต้องแจกน้ำหน่อยแจกกันไปแจกกันมาน้ำหมดอุ่งพอหมดอุ่งแล้วไม่มีน้ำแม่จะไปบ่นว่าแม่ถ้าท่านบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้แต่นี่มันไม่ได้มันจะได้อย่างไรก็เราไม่หาแล้วมันจะได้อย่างไรเรามันต้องรู้จักนะหารู้จักใช้รู้จักเก็บรู้จักทำให้มันพอกพูนต่อไปแล้วให้ก็เหมือนกันเรียกว่าให้มันพอดีไม่ใช่ให้หมดบางทีก็เรียกว่าให้หมดเรื่องไปเลยเมาบุญทำแต่บุญจนหมดเนื้อหมดตัวจนถูกห้องล่มละลายไปก็มีคราวหนึ่งมีคนคนหนึ่งเนี่ยไปทำบุญใหญ่ตักบาตรนี่ตักจริงๆตักมากวันหนึ่งตักเป็นร้อยๆใช่ไหมตักอยู่ที่เสาชิงช้าตักมากมายแล้วก็ไปทำบุญที่นั่นเลี้ยงพระที่นี่คนก็คอยกันชมเชยกันนักหนาแต่ว่าไม่ได้หาเลยมีแต่ของเก่านี่ใช่ไปใช่ไปใช่ไปมันก็หมดหมดแล้วแก่จิตใจมันเคยให้เคยทำรับไม่ลงรับไม่ลงก็ต้องไปกู้ไปยืมเขามาเราทำไม่ถูกเรื่องทำแต่ด้านเดียวไอ้ด้านหนึ่งไม่มีของที่เราจะให้มันต้องมีชดเชยถ้าการชดเชยมันไม่พอกับการให้มันก็ลำบากอันนี้เราต้องรู้ว่าเราจะได้มาสักเท่าใดและเราจะทำอะไรสักเท่าใดมันต้องอย่างนี้เหมือนคนเราเคยทำอะไรเช่นว่าสมัยหนึ่งเราเคยมั่งมีสีสุขมีเงินมีทองมากๆหรือว่ามีลูกน้องมีบริวารพอถึงวันเกิดก็ทำบุญวันเกิดกันทำบุญวันเกิดนี่มันเรื่องขึ้นกับฐานะเหมือนกันคนใดฐานะใหญ่วันเกิดมันก็ใหญ่ฐานะและฐานะน้อยวันเกิดมันก็น้อยคนไม่ใหญ่ไม่โตวันเกิดคนไม่รู้จักแต่ว่าพอใหญ่โตขึ้นคนก็เสื่อมแล้วเกิดวันอะไรนี่เขาเรียกว่าเราไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงต้องรู้จักเปลี่ยนคนเรานี่มันต้องรู้ว่าเมื่อสมัยหนึ่งนั้นเป็นอย่างหนึ่งอีกสมัยหนึ่งก็ต้องลดลงมาสักหน่อยต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นสมัยก่อนนี่เราทำบุญวันเกิดนี่บนพระมาฉันเราทำวันเกิดแบบอื่นบุญมันมีหลายอย่างเราจะทำบุญด้วยให้ทานก็ได้ทำบุญด้วยการรักษาศีลก็ได้ทำบุญด้วยไปนั่งเจริญภาวนาเงียบๆก็ได้ทำบุญด้วยการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นในทางหนังสือหนังหาหรืออะไรเท่าที่ควรจะทำมันก็ได้ทั้งนั้นเช่นว่าเราไม่ได้ทำบุญเลี้ยงพระใหญ่โตพอถึงวันเกิดเราก็เงียบไปนั่งเงียบคนเดียวหรือไปพักที่ใดที่หนึ่งเงียบๆไปวัดไปวาได้ก็ได้อยู่เงียบมันสักวันนึงเพื่อจะได้มองดูตัวเองพิจารณาตัวเองให้รู้ว่าตัวเองนี่มีสภาพอย่างไรเวลานี้ฐานะตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินของเราเป็นอย่างไรเรามันจะเติบโตเหมือนเมื่อก่อนมันก็เห็นจะไม่ไหวต้องลดลงไปตามส่วนทำอะไรเงียบๆเขาไม่ว่าหรอกคนเขาไม่ว่าแต่เขาจะชมว่าเออท่านนั้นดีสมัยนี้ท่านจะตกระกำลำบากการเงินการทองไม่สมบูรณ์ท่านก็รู้จักประหยัดรู้จักอดออมไอ้นี่ก็คนก็คอยชมคนมีปัญญาเขาชมแต่คนที่เคยกินก็อาจจะตีว่าแม้วันเกิดไม่ได้กินอะไรก่อนนี่มีก๋วยเตี๋ยวเต็มบ้านเราได้ไปกินกันไอ้ตอนนี้ไม่ได้กินแล้วมันพูดเรื่องไม่ได้กินนั่นเองแต่ว่าคนมีปัญญาเขาบอกท่านรู้จักถ่อมตัวรู้จักลดฐานนะไม่ทำเหมือนก่อนมันก็ดีเหมือนกันมันไม่ได้เสียหายอะไรในเรื่องอย่างนั้นเราทำอะไรก็ได้วันเกิดของเราเราไม่บอกใครก็ได้ว่าเราจะทำบุญวันเกิดเราทำก็เราเงียบเงียบนั่งสงบจิตสงบใจหรือว่าถ้ามีอะไรก็เอาไปบริจาคเป็นทานช่วยเหลือมูลนิธิอะไรต่างๆที่เขาทำงานเป็นประโยชน์แล้วไม่ต้องบอกช่างภาพว่าเองไปถ่ายหน่อยนะตอนข้าจะไปให้นี่แล้วก็เขาถ่ายก็ต้องมองช่างถ่ายไอ้นี่ยื่นมือด้านนี้หน้าไปด้านโน้นตัวคนจะไม่เห็นหน้าอย่างนั้นก็เรียกว่าทำบุญเอาหน้ามันจะได้บุญที่ตรงไหนมันไม่ได้เรื่องอะไรเราไปให้เงียบเงียบไม่ต้องบอกใครก็ได้แล้วเราก็กลับมาอิ่มใจของเราเองอิ่มใจว่าวันเกิดนี้เราได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าหรือว่าเรามีลูกมีหลานมากๆวันเกิดเราก็ประชุมลูกหลานประชุมลูกหลานมาแล้วเราก็พาเข้าไปในห้องประชุม
ถ้าห้องพระเรามีก็ไปนั่งในห้องพระแต่ว่าถ้าหลานมากลูกมากมันก็ไม่พอนั่งในห้องพระมันแคบเราก็มาประชุมกันแล้วก็พูดให้ฟังว่าพ่อเนี่ยต่อสู้ชีวิตมาอย่างไรตั้งแต่เป็นนักศึกษาเล่าเรียนเรื่องงานเรื่องการในชีวิตมาโดยอย่างไรสร้างเนื้อสร้างตัวมาอย่างไรใช้คุณธรรมอะไรในการสร้างเนื้อสร้างตัวมีความอดทนมีความเสียสละมีความขยันขันแข็งรู้จักเก็บหอมรอมริบสร้างเนื้อสร้างตัวมาโดยวิธีใดเล่าให้ลูกหลานฟังลูกหลานก็จะได้ภูมิใจว่าโอ้คุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยท่านสร้างตัวสร้างตนมาด้วยความยากลำบากกว่าจะถึงตำแหน่งอย่างนี้ได้กว่าจะมีเงินมีทองใช้ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องต่อสู้เหมือนกับขึ้นภูเขาที่คนไม่เคยขึ้นมาเลยต้องฟันฝ่าประจักษ์ขึ้นไปจนถึงยอดได้ลูกหลานก็จะได้ภูมิใจแล้วก็จะจำไว้แล้วเราก็กำหนดตอนท้ายว่าลูกทุกคนอย่ายิ่งอย่าภูมิใจว่าพ่อเป็นอย่างนั้นพ่อเป็นอย่างนี้ไอ้ของอย่างนี้มันหัวโขนมันไม่ใช่สิ่งเที่ยงแท้แน่นอนอะไรวันนี้เราเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้ไม่แน่มันจะเป็นอย่างอื่นไปก็ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาของการเป็นอยู่ในมนุษย์เราต้องรู้จักลับตัวต้องรู้จักถ่อมตัวการรู้จักลับตัวเองถ่อมตัวเองนั้นทำให้คนเขาเอ็นดูแต่ถ้าเราลดไม่ลงคนเขาก็จะหมั่นไส้ในการเป็นการอยู่ของพวกเราเงินทองเราก็ต้องประหยัดในการจับจ่ายใช้สอยอย่าพุ่งพวยสุรุ่ยสุร่ายอย่าเป็นคนประเภทที่เขาเรียกว่าจมไม่ลงมันต้องจมบ้างพุ่งขึ้นมาบ้างพุ่งขึ้นมาดูว่าคงจะไปทางไหนต่อไปถ้าไปไม่ได้จมไว้ก่อนต้องรู้จักอย่างนั้นมันก็สบายใจไม่วุ่นวายไม่สับสนไม่มีปัญหาอะไรแต่สมัยก่อนเราเคยนั่งรถคันใหญ่ต่อมาเรานั่งคันเล็กไม่ต้องไปเสียใจว่าแม่นั่งรถคันเล็กมันน้อยหน้าคนอื่นแต่เราควรจะภูมิใจว่าเราทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่คนอื่นที่เรานั่งรถคันน้อยๆได้นี่เพราะว่าสมัยหนึ่งเรานั่งรถคันใหญ่เพราะตำแหน่งเราใหญ่หน้าที่มันต้องติดต่อกับคนมากก็ต้องเย็นและใหญ่เป็นธรรมดาแต่นี่เราไม่ติดต่อกับใครนั่งรถเลยเลยนั่งทุกเต่าก็ได้ไปไหนไม่เห็นจะลำบากอะไรใจก็สบายไม่มีความทุกข์ลำบากในจิตใจอย่างนี้นะมันก็สบายเขาเรียกว่ารู้จักจับตัวให้สมกับฐานนะสมกับตำแหน่งนะความเป็นความอยู่ของเรามันก็ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนอะไรเท่าหนึ่งเศรษฐีนาตบินดิกะนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันอาหารที่บ้านเคยนิมนต์ฉันอยู่เสมอนิมนต์พระพุทธเจ้าบ้างพระองค์อื่นบ้างไปฉันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เรื่องอาหารอย่างดีบ้านเศรษฐีเนี่ยแต่ว่าต่อมาท่านเศรษฐีนี่เกิดความตกต่ำทางเศรษฐกิจตกต่ำมากทีเดียวเงินที่เขาสู้เขายืมไปเขาก็ไม่ส่งทั้งดอกทั้งทุนแล้วปีนั้นมันก็ผลผ้าไม่อำนวยการเพาะปลูกก็เสียหายฐานะการเงินตกต่ำมากจนกระทั่งว่าต้องตัดอะไรหลายอย่างแต่ว่าการเลี้ยงพระนี่เคยเลี้ยงมาเคยพบพระอยู่เสมอจะตัดก็ไม่ได้ท่านก็นิมนต์มาแต่ว่าฉันปลายข้าวกับน้ำผักดองคือก่อนนี่หุงข้าวสารดีๆข้าวสารกี่เปอร์เซ็นต์เลยขั้นดีๆอันนี้ก็ต่อมาไม่มีข้าวสารแน่นมีแต่ปลายข้าวให้กระนำมาเนี่ยปลายข้าวเอามาหุงแล้วกับข้าวก็ไม่มีอะไรมีน้ำผักดองแต่นั้นเองเอามาถวายพระแล้วท่านเศรษฐีก็ปรารภขึ้นว่ามือนี้ข้าพระองค์ยากจนการเงินการทองไม่ค่อยดีอาหารที่ถวายพระไม่เหมือนกับสมัยก่อนมีแต่ข้าวปลายเกลียนข้ากับน้ำผักดองนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเศรษฐีท่านคหบดีทานมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุแต่อยู่ที่จิตใจไม่ใช่ความดีของทานไม่ได้อยู่ที่วัตถุเหมือนกันแต่อยู่ที่จิตใจทิ้งใดที่เราให้ด้วยใจด้วยความตั้งใจด้วยน้ำใจเสียสละให้เพื่อการขูดเราความเห็นแก่ตัวความลืมให้หายไปทานนั้นก็เรียกว่าประเสริฐตถาคตไม่ได้ตีคุณค่าของทาน
ด้วยวัตถุที่คนบริจาคแต่ตีคุณค่าของความตั้งใจที่จะบริจาคคนเราไม่ตั้งใจจะให้เพราะมีเท่านี้อุตส่าห์เอามาให้ก็เรียกว่าน้ำใจดีเหลือเกินให้แล้วเหมือนกับหญิงทาสีคนหนึ่งเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาก็ไม่รู้จะให้อะไรแต่ว่ามีแป้งกำลังกินอยู่จัปาตีให้เรียกว่าจัปาตีขนมปังแป้งกินเลยคือทำให้เป็นผ่อนแบนๆเอาไปกินไปปิ้งปิ้งที่ฐานไฟเนี่ยพลิกไปพลิกมาเนี่ยน้ำมันเนยก็ไม่มีไขมันก็ไม่มีมีแต่แป้งล้วนๆเอาลงมาเอาไปเอามาแค่ข้าวเกลียบบ้านเราแต่มันก็ไม่ออกไปเป็นข้าวเกลียบละมันแข็งอย่างนั้นแหละกำลังกินอยู่พระพุทธเจ้าเสด็จมาพอดีก็เลยเข้าไปวิ่งไปตามไปบอกว่าหยุดก่อนพระเจ้าข้าหยุดพระโจงก็หยุดหันหน้ามาเขาก็ถือนั่นไปจะใส่บาตรลงก็เปิดบาตรถวายพอเปิดบาตรถวายแล้วแม่หญิงนั่นก็กลับไปนึกในใจว่าท่านคงรับไปอย่างนั้นคงจะเอาไปคว้างไหนอะไรกินจะตรงไหนก็ไม่รู้นึกอย่างนั้นแต่พระองค์ท่านรู้วาระจิตของแม่ทาสีคนนั้นแต่รู้ว่าเขาคิดอย่างนั้นท่านก็เลยนั่งลงที่ตรงนั้นนั่งแล้วก็ฉันอย่างดีเรียกว่าฉันด้วยความปกติแม่หญิงคนนั้นก็นั่งมองพระพุทธเจ้าฉันนะเกิดความอิ่มอกอิ่มใจว่าแม้ทานของเราเนี่ยมันต่ำต้อยเหลือเกินแต่พระองค์ก็ยังฉันด้วยความเอื้อเฟื้อนี่ที่พระองค์ฉันเพื่ออะไรก็เพื่อให้แม่หญิงคนนั้นสบายใจว่าของที่ถวายเนี่ยพระองค์ฉันเพราะของถวายด้วยใจศรัทธามีเท่านั้นไม่ได้ไปมีอะไรอื่นมากกว่านั้นพระองค์ก็ฉันได้เห็นว่าไม่ได้รังเกียจอะไรอย่างนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเรามีอะไรเราจะให้อะไรก็อย่าไปตกอกตกใจอย่าไปออกตัวว่าวันนี้ไม่มีอะไรก็มีเท่าไรก็ให้มันอยู่ที่น้ำใจที่เราจะให้เรามีอะไรเราก็ให้ไปเราก็ถวายไปคนใดที่เขาลำบากยากจนเราให้อะไรก็ให้ไปตามที่เรามีเราได้ไม่ต้องออกตัวว่าฉันมีอย่างนี้นะไม่รู้จะทำยังไงไม่ต้องให้ไปเถอะตามหน้าที่ที่เราจะพึงให้ได้จิตใจมันก็สบายไม่มีความกังวลอะไรคนเรามันต้องเป็นอย่างนี้เรียกว่าสมัยหนึ่งอยู่อย่างหนึ่งอีกสมัยหนึ่งฐานะเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันเหตุทันการลดได้ขยายได้เมื่อเราทำมาหากินมากขึ้นขยายขึ้นไปอีกหน่อยการเป็นการอยู่ก็ดีขึ้นหน่อยแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ลดลงไปตามฐานะเช่นว่าในสมัยนี้ฐานะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยจะดีการกระทำที่ให้ประเสริฐขึ้นเศรษฐกิจคือการกระทำที่ให้ประเสริฐขึ้นเศรษฐะนั่นก็แปลว่าประเสริฐว่าดีและประกิจก็คือการกระทำอันนี้เศรษฐกิจก็หมายถึงว่าการกระทำที่ให้มันดีขึ้นให้ดีขึ้นในเรื่องอะไรในเรื่องทรัพย์สมบัติในเรื่องการงานในเรื่องการเป็นเรื่องการอยู่ของประชาชนทั้งหลายเช่นว่ารัฐบาลเนี่ยแก้ไขเศรษฐกิจก็หมายความว่าให้ประชาชนมีความสุขขึ้นในการมีกินมีใช้แต่คำว่ามีกินมีใช้ไม่ได้หมายความว่ากินดีอยู่ดีไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายความแต่ว่าให้พอมีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากลำบากเกินไปเอาแต่พอมีกินมีใช้ไอ้เรื่องกินดีอยู่ดีเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานเป็นเครื่องวัดว่าดีขนาดไหนกินดีขนาดไหนอยู่ดีขนาดไหนวัดกันไม่ได้คนแต่งตัวอย่างนั้นก็อย่างนั้นดีแต่มีคนหนึ่งแต่งเก่งกว่านั้นเนี่ยโอ้อย่างนั้นดีแล้วก็มีคนหนึ่งแต่งดีกว่านั้นอีกโอ้มันไม่มีเรื่องจบไอ้เรื่องดีอย่างนั้นมันไม่จบแต่ถ้าหากว่ากินอยู่แต่พอดีไม่ให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนชาวไร่ชาวนาชาวป่าชาวดอยก็เรียกว่าให้มีกินให้มีใช้กันอย่างเพื่อถึงเรียกว่าทำให้มันดีขึ้นเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นข้าวของก็ไม่ให้มันแพงเกินไปให้พอหาซื้อกันได้สำหรับคนธรรมดาธรรมดาเรียกว่าจัดเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นเพราะเวลานี้เศรษฐกิจในบ้านเมืองของเรานั้นมันค่อนข้างจะลำบากคือข้าวของมันแพงกำลังหากับกำลังซื้อนี่มันไม่สมดุลกัน
หาได้น้อยแต่ว่าจ่ายมากเลยเกิดความลำบากเดือดร้อนอันนี้คนเราเคยหาได้เคยจ่ายมากแล้วถึงบทหาไม่ได้ก็ยังจ่ายมากอยู่นั่นเองคือติดเนี่ยติดความอร่อยความเพลิดเพลินในอาหารในเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยอะไรอะไรต่างๆเราติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นครั้งหนึ่งเคยกินอย่างนั้นเคยดุ้งห่มอย่างนั้นเคยเที่ยวเคยเกลียอย่างนั้นพอไม่มีอย่างนั้นใจมันเหี่ยวมันแห้งลงไปเกิดความทุกข์ไม่สบายใจอันนี้ไม่เป็นการถูกต้องเราจะต้องไม่เป็นทุกข์เพราะเรื่องอย่างนั้นแต่เราต้องรู้ว่าเวลานี้มันลำบากชาวโลกลำบากเวลานี้ไม่ใช่ว่าจะสบายทุกประทั่วไปเหมือนกันหมดนะประเทศไหนๆก็ลำบากประเทศฝรั่งมังค่าที่ว่าเขาอยู่ในฐานะพัฒนาดีแล้วเช่นยุโรปอเมริกาคนก็ลำบากเวลานี้ข้าวของมันก็แพงแพงเอามากทีเดียวสมัยก่อนนี่เมื่อ25ปีมาไปค่าโรงแรมมัน10เหรียญเท่านั้นพักโรงแรมมี10เหรียญเท่านั้นเองไม่ได้แพงอะไรเรียกว่าโรงแรมอย่างสบายอย่างดีในเมืองลอสแองเจลิสซานฟรานซิสโกหรือนิวยอร์กก็10เหรียญเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรแต่เวลานี่มันขึ้นไปเกินหนึ่งตั้ง80เหรียญมันแพงกันไปถึงขนาดอย่างนั้นหรือว่าต่ำลงมาก็30เหรียญเป็นอย่างน้อยเป็นค่าพักนี่แสดงว่ามันแพงขึ้นอะไรอะไรมันก็แพงกันทั้งนั้นคนก็ลำบากในการเป็นการอยู่เจอหน้าใครใครก็บอกโอ้หมูนี่แย่คือหาไม่ทันจะใช้เลยก็เกิดปัญหาเพราะเคยใช้มากท่านพอได้น้อยมันก็ใช่ไม่พอเลยเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนธรรมะก็ต้องเข้ามาช่วยในเรื่องอย่างนี้เราต้องเอาหลักศาสนาเข้ามาช่วยตัวเราคือว่าเราจะต้องพอใจในสิ่งที่เรามีเราได้ในขณะนี้เรามีเงินเท่านี้ก็ต้องพอใจในเงินที่เรามีอยู่แม้เราไปซื้อของได้เท่านี้เราก็ต้องพอใจในของที่เราซื้อมาได้เราปรุงเป็นอาหารขึ้นมาหนึ่งหม้อทั้งก่อนนี้เคยกินหลายอย่างแต่เวลานี้มันก็กินอย่างเดียวก็ต้องพอใจกินเพื่ออะไรต้องพิจารณาว่าเราไม่ได้กินเพื่อเล่นไม่ได้กินเพื่อความอร่อยเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความอ้วนทีมีกำลังดังนักมวยปล้ำแต่เรากินเพื่ออยู่ได้แล้วจะได้ใช้ร่างกายนี้ประกอบกิจการงานอันเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวแต่ประเทศชาติของเราต่อไปเราคิดอย่างนั้นเราก็จะรู้สึกสบายใจในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปไม่เดือดร้อนในทางจิตใจเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยกับปัจจัยอื่นก็เหมือนกันต้องรู้จักพอใจในสิ่งเหล่านั้นความพอใจนั่นแหละคือความเป็นเศรษฐีนะแต่เราไม่พอใจแม้เป็นเศรษฐีก็ยากจนแต่เราไม่พอใจเรานั่งรถเบนซ์แต่ว่าเห็นเขานั่งคาดีเล็กเราไม่พอใจในรถเบนซ์ของเราว่าราคามันน้อยกว่ารถคันนั้นไปหรือว่ามีอะไรที่มันราคามากเกินไปกว่านั้นเราไม่พอใจทุกครั้งที่เราเห็นสิ่งนั้นเรานุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าอย่างนี้ก็อุ่นดีอยู่กันเหลือบกันยุงได้ปกปิดความละอายได้แต่พอเห็นคนอื่นก็แต่งชุดอย่างนั้นแบบใหม่อะไรขึ้นมาเราไม่พอใจเลยเกิดเป็นทุกข์ทุกอย่างถ้าไม่พอใจมันก็เกิดเป็นทุกข์รำคาญใจเป็นปัญหาแต่ว่าเงินไม่พอมันไม่อำนวยที่จะให้เราไปซื้อไปหามาได้ก็เกิดความทะเยอทะยานอยากได้ในเรื่องนั้นก็เลยไปทำการเบียดเบียนคนอื่นไปฆ่าเขาทำเขาให้ถึงแก่กรรมไปเรื่องกระทำต่างๆเดี๋ยวนี้คนมันใจร้ายเหลือเกินเมื่อวานเธอนี่เขามาในบนมาบอกว่ามีคนตายญาติเขาตายคนรู้จักกันบอกว่าตายเพราะอะไรคนใช่ทุกตายคนแก่ทั้งสองคนผัวก็แก่เมียก็แก่แต่นี่บ้านมันอยู่เปลี่ยวน้อยคือไปอยู่ในทุ่งแต่ว่ามันก็ทุ่งหลัดข้าวอะไรนี่แถวนี้มาห่างคนอื่นหน่อยเพื่อรอบขอบคิดดีนึกว่าไปหาคนใช่มาไหว้ในบ้านสักคนนึงพอจะได้ช่วยงานการอะไรต่างๆก็ไปได้มาในวันนั้นแหละแล้วก็คุณยายนี่ก็มาทำกับข้าวหุงข้าวต้มแกง
ก็เพื่อจะกินกันสามคนนั่นแหละคนชายด้วยสามีด้วยกินกันไอ้คนชายมันเกิดนึกอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ถ้าไปเอาเหล็กท่อนใหญ่ทุบคุณยายทุบคุณยายคุณตาเห็นเข้าก็วิ่งเข้าไปช่วยเหลือทุบคุณตาด้วยเลยตายทั้งคู่เลยตายพร้อมกันเอาศพไปเผาแล้วแต่วันก่อนนี้เขาจะมานิมนต์ไปเทศแต่มาตรงกับงานอื่นเลยไม่ได้ไปเทศกันฟังดูแล้วโอ้น่าสงสารจริงๆคนแก่คนเฒ่านึกว่าจะมีเด็กมารับใช้ด้วยแล้วเด็กนั้นนู่นเอามาจากเขาคนทำหน้าที่งานเขาหาบอกว่าอยู่เมืองสกลนครแต่ดีหน่อยนะคุณตานี่เป็นคนที่ชอบทำสถิติอะไรไว้พอมาถึงก็เรียกมาถามชื่ออะไรพ่อแม่ชื่ออะไรมีอยู่บ้านเลขที่เท่าไรตำบลไหนจดไว้จดทิ้งไว้ในบ้านนะเวลาเข้าไปค้นกันเลยพบกระดาษนี้เลยรู้ว่าออกผู้ร้ายชื่ออย่างนั้นอยู่บ้านนั้นเมืองนั้นพอจะไปสืบได้ถ้าตำรวจขยันหน่อยแต่ทำไมขยันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเลยว่าเราสืบไม่ได้อีกเหมือนกันแต่พอลูกก็บอกมันลำบากก็ถ่านแล้วก็เลี้ยวไปแล้วก็เขาก็ไปตามเรื่องเอามาฟังแล้วก็รู้สึกว่าคนสมัยนี้ไม่ได้นะโยมทั้งหลายเนี่ยถ้าจะไปหาคนมาใช้เนี่ยอย่าใช้ตัวเองดีกว่าก็ได้มาแล้วมันจะลำบากมันไม่เหมือนใจแล้วก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเราไม่รู้หัวนอนปลายตีนเขาว่าเป็นคนอย่างไรมาอย่างไรมาอยู่วันเดียวมันเอาแล้วรู้แต่มันทารุณขนาดนั้นนะถ้าหลายวันมันจะได้ดูว่ามีอะไรตรงนั้นตรงนี้อันนี้ยังไม่ทันดูอะไรจัดแจงเลยทีเดียวเอาเลยแหมเหมือนกับว่าเป็นคู่แข่งคู่ข่ากันมาตั้งแต่500ชาติอย่างนั้นเลยพอเจอกันถึงก็เอากันเลยทีเดียวนี่ต้องระวังคนใช้ที่เราไปรับมาจากสำนักงานต่างๆเนี่ยโยมต้องระวังอย่าเอาแบบนั้นนะถ้าจะเอาก็เรียกว่าต้องคุ้นเคยกันจริงๆคนที่ไหว้เนื้อเชื่อใจเขาหามาให้เขาไม่มีอะไรก็ให้มาอยู่มารับใช้ก็ยังชั่วหน่อยแต่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันข่าวของเงินทองเราอย่าให้มันเห็นอย่าให้มันแทงตามันจะเกิดพร่าขึ้นมาเราต้องเก็บดับให้เรียบร้อยตรงไหนข่าวได้ตรงไหนข่าวไม่ได้ต้องหับอะไรนะต้องระมัดระวังทุกอย่างเผลอไม่ใช่ได้เดี๋ยวนี้มันลำบากเลยคือคนเราเผลอไม่ได้วัดวาอารามนี่ก็เผลอไม่ได้ที่วันก่อนวัดเผลอนิดเดียวศาลาหลังโน้นอยู่ริมกำแพงเครื่องขยายเสียงชื่อใหม่ 4,000 บาทใช้ยังไม่ถึงปีเลยซ้ำไปวันนั้นไอ้คนงานไปกินข้าวศาลาโน้นเปิดประตูทิ้งไว้นิดเดียวเอาไปแล้วมายกออกมาแล้วเรียกว่ามันก็ไว้ดีเหมือนกันเดี๋ยวมันคอยจ้องวางแผนอยู่ดีแล้วว่าเผลอวันนั้นกูเอาวันนั้นเลยยกไปเสียเลยข้ามกำแพงไปพอบ่าย2โมงพระจะเทศพระจัดแจงจะเปิดเครื่องเอ้าเครื่องไม่มีเสร็จแล้วขโมยเอาไปใช้เสร็จแล้วมันเคยได้เลยมันขอแบ่งเอาไปใช้มั้งบอกเอาไปเถอะเอาไปเลยเราก็จะว่าอะไรก็ต้องพอใจเหมือนกันพอใจว่าเออมันเอาไปดีเหมือนกันจะได้ซื้อเครื่องใหม่อันนี้ก็ซื้อแล้วมีคนซื้อให้แล้วซื้อให้ใหม่ต่อไปแต่บอกคนงานละทีนี้มันต้องเด็ดขาดนะต้องใส่ประกุญแจต้องใส่ตู้นี่เลยนี่มีตู้ใส่ตู้ไว้นี่แล้วก็ใส่กุญแจมันง่ายมันยิบง่ายยากหน่อยเปิดตู้แล้วมันต้องเปิดตู้อีกมันยากหน่อยไอ้นั่นเปิดปั๊บยกเลยมันคล่องเกินไปมันเป็นความผิดของเราเองความผิดสมภารด้วยที่ไม่เอาไม่ได้ทำไม่เรียบร้อยมันจึงเอาไปมันก็ดีเหมือนกันถ้าเขาว่าเราได้บทเรียนว่าต้องระมัดระวังต่อไปอะไรต่ออะไรเหมือนกุฏิเดิมมันก็เคยเอาไปทีหลังก็ไม่เอาต้องใส่กุญแจแบบใหม่เราไอประตูหน้านี่ต้องใส่กลอนด้วยล็อกด้วยแล้วก็นี่ประตูโน้นใส่กุญแจดีแล้วออกด้านหลังออกแล้วไอหน้านี่มันมีกลอนมันก็ยังชั่วหน่อยถ้ามันจะมาเอาก็มันเปิดไม่ได้นั้นใช้นอกจากว่าทุบแก้วเสียมันแตกแล้วเข้าไปอีกถ้ามันจะเอาจริงแกมันไม่ลงทุนเลยขนาดนั้นเพราะไม่มีอะไรความจริงมีแต่เครื่องขยายเสียงแต่ราคามันก็มากเลยมันเอาไปแต่ว่าตอนซื้อใหม่นี่มันไม่แพงเท่าไหร่แต่ว่าพวกขี้ยาก็ยังชอบอยู่นั่นแหละจะเอาได้เรื่องแบบนี้โยมญาติทุกคนจึงต้องระวัง
แต่ถ้ามันเอาไปแล้วโยมอย่าไปกลุ้มใจแล้วก็เอาไปแล้วก็แล้วไปของไม่ใช่ของฉันฉันยืมก็มาใช้เมื่อแกเอาไปใช้อีกก็แกยืมไปต่อไปแต่ว่าแกก็คงยืมไปไม่นานคงจะไปอยู่โรงจำนำต่อไปแล้วพวกนั้นมันรักษาไม่ได้ฉังหัวมันจะของนอกกายเรายังมีชีวิตอยู่ยังทำอะไรได้หาได้ของนั้นหายไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่ารับทานอาหารก็ไม่ต้องใช้ของนั้นก็ได้แต่เรายังมีเงินทองซื้ออาหารอยู่แล้วมีเงินมีทองก็ฝากธนาคารให้เรียบร้อยข้าวของใช้ก็เก็บฝากธนาคารเก็บเงินกินดาอย่าเที่ยวใส่กระเป๋าหิ้วไปเดี๋ยวมันฉกกระเป๋าไปเอากระเป๋าไปในกระเป๋าไปด้วยเรียบร้อยเหมือนกันฝากเก็บเป็นทุนสำรองไม่ต้องถอนมาใช้ของอย่างนั้นไปเดินธนาคารนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันอยู่นะระวังคนที่จะไปต้องไว้ใจเช่นคนรถนี่ต้องไว้ใจว่าไว้เนื้อเชื่อใจคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจคือเป็นคนไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่เที่ยวเกเรฮาคนพวกนี้ไว้ใจได้แต่ถ้ามีนิสัยเป็นคนชอบดื่มชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวชอบสนุกไม่ได้มันไม่ค่อยมีเงินใช้พวกนี้ไว้ใจไม่ได้เราจึงต้องระมัดระวังในเรื่องอย่างนี้อย่าให้ประมาทก็มีบ่อยเบิกมาแล้วมาถึงประตูบ้านฉกเอาไปเลยหรือว่าฉกกลางทางก็มีอันตรายเรื่องนี้ตำรวจน่าจะกวดขันต่อไปจะแมวมองไปจ้องๆอยู่ตามธนาคารบ้างอะไรต่ออะไรแต่ว่าคอยดูคอยสืบคอยสอบแต่ว่าตำรวจเรามันไม่พอยังมีน้อยต้องเพิ่มเพราะประมาณรัฐบาลใหม่คงจะเพิ่มให้มั่งให้ตามต่อไปข้างหน้ามันไปดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่อันตรายทั้งนั้นเราอยู่ในท่ามกลางอันตรายถ้าก็อยู่ระหว่างของควายต้องระวังตัวใช้สติใช้ปัญญาพิจารณารอบครอบรอบรู้ในเรื่องอะไรต่างๆเรื่องคนเรื่องงานเรื่องอะไรทุกอย่างต้องรอบครอบไม่งั้นแล้วก็จะเสียหายเกิดความทุกข์ขึ้นในภายหลังแต่ถ้าเราระมัดระวังแล้วมันก็ยังเกิดก็นึกว่าเป็นกรรมของสัตว์หรือจะว่าอย่างไรเลิกไปวางไปในแง่ว่ามันไม่ใช่ของเราเอาไปแล้วก็ช่างหัวมันนึกอย่างนี้ใจก็สบายไม่เดือดร้อนมากเกินไปวันนี้พูดมาก็พอสมควรแก่เวลา

ำว่าภาวนานั้นเป็นคำกลางใช้ได้สองอย่างคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนานั้นมีจุดหมายสำคัญอยู่ที่ต้องการฝึกจิตให้มีความสงบให้มีความตั้งมั่นให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานที่ว่าสงบนั่นคือมันไม่วิ่งไปวิ่งมาเหมือนกับเด็กน้อยๆถ้าสงบมันก็นอนนิ่งๆแต่ถ้ามันวิ่งไปโน่นวิ่งมานี่จับนั่นจับนี่เดี๋ยวถ้วยแตกจานแตกก็หมายความว่ายังไม่สงบใจเราก็เหมือนกันถ้ายังเที่ยววิ่งวุ่นไปโน่นมานี่อยู่ก็แสดงว่าไม่สงบเมื่อไม่สงบมันก็ไม่ตั้งมั่นเมื่อไม่ตั้งมั่นมันก็ไม่อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานเพราะฉะนั้นการฝึกฝนในด้านการภาวนาในส่วนที่เรียกว่าสมถะนี่จุดหมายสำคัญมีเพียง3ประการอันนี้ให้เข้าใจไว้ให้ชัดให้รู้เป้าหมายของการปฏิบัติว่าเพื่อให้จิตสงบให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอันเดียวเรื่องเดียวให้มันอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานรู้เป้าไว้อย่างนั้นถ้าเรารู้เป้าหมายเราทำอะไรมันก็ตรงเป้าแต่ถ้าไม่รู้เป้าหมายทำเปะปะไปมันก็ไม่ได้เรื่องใดเราไปนั่งภาวนาเพื่อจะดูไว้เพื่อจะดูอะไรต่ออะไรนั่นมันไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องนอกรีดนอกรอยไม่ใช่จุดหมายที่แท้จริงตามธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าจุดหมายที่แท้จริงนั่นต้องการให้เรามีจิตสงบตั้งมั่นอยู่ในเรื่องเดียวที่เราต้องการแล้วก็อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานได้คำว่าอ่อนโยนหมายความว่าเชื่องถ้าเปรียบกับสัตว์ป่าเมื่อจับมาใหม่ๆนี่มันยังไม่อ่อนโยนมันยังแข็งกระด้างยังว่าไม่นอนสอนไม่ฟังแต่เมื่อเราหัดไปหัดไปมันก็อ่อนโยนทำตามเราสั่งสั่งให้ทำอะไรแม่มันไม่รู้ภาษาคนแต่เหมือนกับรู้สั่งให้นอนมันก็นอนสั่งให้ลุกขึ้นมันก็ลุกขึ้นสั่งให้ทำอะไรมันก็ทำตามเหมือนคนฝึกช่างได้ที่แล้วก็เรียกว่าช่างนั่นเชื่องหรือพูดว่าอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานเอาไปใช้อะไรก็ได้หลากซุ้งก็ได้ไปเตะฟุตบอลหลอกเด็กก็ได้หรือว่าเอาไปทำอะไรอื่นก็ได้นี่แสดงว่าได้รับการฝึกฝนอบรมดีแล้วมันก็เชื่องจิตใจคนนี่ก็เหมือนกันถ้ายังไม่ได้ฝึกฝนอบรมมันยังไม่สงบไม่ตั้งมั่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราต้องการแล้วก็ไม่อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานยังกระด้างกระเดื่องอยู่ทำอะไรมันก็เคว้งไปใช่เช่นเราจะอ่านหนังสือนี่อ่านแล้วไม่รู้เรื่องที่ไม่รู้เรื่องก็เพราะว่าใจเราไม่อยู่กับหนังสือเราจึงไม่รู้เรื่องหรือว่าเราจะทำอะไรอื่นแต่มันพุ่งซ่านก็แสดงว่าไม่เอาไหนอันนี้การฝึกในเรื่องสมถภาวนามุ่งเพียงอย่างนี้อย่างเดียว3อย่างดังที่กล่าวเรื่องอื่นไม่เอาไม่ต้องการใครจะสอนว่าให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ก็ให้รู้ว่านั่นไม่ใช่จุดหมายของการเจริญภาวนาที่เรียกว่าสมถะนี่ส่วนวิปัสสนาภาวนานั้นเป็นเรื่องที่เราจะทำต่อไปจากจิตที่สงบตั้งมั่นอ่อนโยนแล้วเพื่อใช้จิตนั้นให้ทำงานทำงานเรื่องอะไรก็ทำงานพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้ชัดตามสภาพที่เป็นจริงการพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้ชัดตามสภาพที่เป็นจริงเพื่ออะไรก็เพื่อจะไม่หลงไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นเพราะการหลงไหลมัวเมายึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเป็นตัวการใหญ่ที่ทำให้เรามีปัญหาทำให้เรามีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นเกิดจากความยึดมั่นในสิ่งนั้นเรามีของอยู่แล้วมันหายไปทำไมเราจึงได้เป็นทุกข์เพราะเรายึดถือว่าของนั้นเป็นของเรา

0: เราเสียดายมันเราคิดถึงด้วยความอาลัยเราก็มีความทุกข์ในของนั้นก็ความยึดมั่นหรือว่าเรามีลูกถึงแก่ความตายเราก็เสียอกเสียใจไม่เป็นอันกินอันนอนไม่เป็นอันทำอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเป็นทุกข์เพราะเรื่องนั้นเพราะเรื่องเราไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอย่างนั้นจึงได้เกิดปัญหามีความทุกข์มีความเดือดร้อนหรือว่าเราต้องการอะไรเราไม่ได้ดังที่เราต้องการเราก็เป็นทุกข์ปัญหาชีวิตที่เราจะแก้ไขนั่นคือเรื่องความทุกข์นั่นเองไม่ใช่เรื่องอื่นพระพุทธเจ้าจึงทรงย้ำนักหนาว่าเราสอนเรื่องเดียวตถาคตสอนเรื่องเดียวคือเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ได้เรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ได้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอื่นนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตเราอย่าไปสนใจให้มันเสียเวลาญาติโยมโดยมากไม่สนใจปัญหาเฉพาะหน้าแต่ไปสนใจเรื่องที่ยังไม่มาถึงหรือเรื่องที่มันผ่านพ้นไปแล้วยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าให้ถามปัญหาอะไรนี่ชอบถามกันเหลือเกินถามว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วเกิดอีกหรือไม่ถามเอาไปทำอะไรไอ้เรื่องอย่างนั้นมันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ใช่เรื่องแก้ทุกอย่างแท้จริงเราจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ตายแล้วไปไหนจะไปรู้มันทำไมรู้เรื่องที่เราอยู่ในปัจจุบันนี่สิสำคัญว่าเราควรจะอยู่อย่างไรควรจะคิดอย่างไรควรจะทำอย่างไรใจจึงจะสงบไม่วุ่นวายไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนใจนี่แหละปัญหาเฉพาะหน้าที่ควรจะถามแต่ไม่มีใครถามต้องถามว่าตายแล้วไปไหนแต่ตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรไปทุกข์อะไรเรื่องนั้นมันยังไม่มาถึงตายแล้วมันจะไปไหนก็ช่างหัวมันแต่ว่าไอ้ที่อยู่ในปัจจุบันนี่ควรจะอยู่อย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์เนี่ยเรื่องสำคัญกว่าเราไม่ค่อยสนใจในเรื่องอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้สนใจปัญหาปัจจุบันอย่าไปคิดถึงเรื่องผ่านมาแล้วไอ้เรื่องแล้วก็แล้วไปเรื่องยังไม่มาถึงข้างหน้ามันอีกไกลแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าจะต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์วิจารณ์ในเรื่องนั้นให้มันเข้าใจแจ่มแจ้งจะไม่เกิดปัญหาคือความทุกข์ทางใจนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญยังขอฝากอันนี้ไว้ว่าให้เรามาสนใจปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องแก้ไขว่าคือความทุกข์ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะแก้อย่างไรนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นการเจริญภาวนาที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนานั้นมีจุดหมายเพื่อจะให้เข้าใจชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเราสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและคุณโทษจากสิ่งนั้นนั้นเรื่องแก้ไขปัญหานั้นนั้นว่าเราจะทำอย่างไรพระพุทธศาสนาจะเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกมากถ้าเราสนใจให้ถูกทางแต่ถ้าเราสนใจผิดทางก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเราไม่เอามาใช้สำหรับแก้ไขปัญหาชีวิตมันก็ไม่ได้เรื่องเหมือนเรามีข้าวไม่กินเพื่อแก้หิวนะแล้วก็นั่งหิวอยู่ข้าวนั่นมันจะเกิดประโยชน์อะไรมีน้ำไม่ดื่มแก้กระหายมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราจึงต้องคิดในเรื่องนี้แล้วก็แก้ไขเรื่องนี้ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้าก็ในชีวิตของเราแต่ละคนนั้นอยู่โดยไม่มีปัญหามีหรือไม่หรือโดยไม่มีความทุกข์ร้อนทางจิตใจมีอยู่หรือไม่ลองคิดดูให้ดีเมื่อคิดดูให้ดีเราก็จะพบว่าเรื่องมันเยอะปัญหามันมากเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นมีมากมายก่ายกองที่ทำให้เรากลุ้มใจเรามีความทุกข์ทางใจและเวลาเรากลุ้มใจเรามีความรู้สึกอย่างไรอึดอัดอย่างไรประสาทมันเปลี่ยนสภาพอย่างไรหัวใจทำงานหนักอย่างไรไอ้บนหัวนี่เส้นนี่มันขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันขึ้นไปแล้วก็ปวดหัวปวดตาอะไรต่างๆ อันนี้มันเนื่องมาจากเรื่องอะไรเราถ้าเราไม่คิดแก้มันก็ไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วเราก็จะเป็นอย่างนั้นบ่อยๆปวดหัวบ่อยๆท้องเสียบ่อยๆมีความกลุ้มใจบ่อยๆในปัญหาในชีวิตประจำวันนี่คือเรื่องที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องของชีวิตไม่รู้จักจัดตัวของตัวเองให้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยมันก็เกิดเป็นปัญหาเรื่อยไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเพราะมัวแต่ไปจับเรื่องอื่นไปทำเรื่องอื่นที่ไม่เข้าเรื่องอันนี้เรามันต้องมาคิดดูว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมกุ้มใจทำไมจึงเป็นทุกข์ทำไมจึงคิดถึงสิ่งนั้นทำไมจึงคิดถึงสิ่งนี้แล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นในใจของเรานี่คือปัญหาที่เราจะต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนานั่นแปลว่าเห็นชัดตามที่มันอยู่จริงๆเห็นอะไรก็เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งตามแง่ของวิปัสสนาปัญญาในทางพระพุทธศาสนาถ้าเราเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วเราก็ไม่มีปัญหาก็เรารู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่อย่างไรใจเราก็ปล่อยปล่อยวางได้ไม่เกิดความรุ่มร้อนในทางจิตใจอันนี้ปัญหาว่าเรามีความรุ่มร้อนไหมมีความกังวลมีความทุกข์ทางใจด้วยปัญหาอะไรอะไรต่างๆอยู่หรือไม่ถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่าเรื่องมันมากมันยุ่งอยู่ตลอดเวลาเราก็ยังไม่คิดแก้ปัญหามันก็เป็นความวุ่นวายใจแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรผลที่สุดก็เป็นโรคประสาทไปคนสมัยนี้เป็นโรคประสาทกันมากที่เป็นโรคประสาทกันมากเพราะไม่ได้ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ให้เป็นประโยชน์ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เราก็ไม่ใช้เราเป็นพุทธบริษัทนี่ให้จำเป็นหลักประจำใจไว้ว่าพุทธบริษัทควรจะเป็นทุกข์กับเขาไม่ได้นี่พุทธบริษัทไม่ควรจะเป็นทุกข์กับใครๆไม่ควรจะนั่งกลุ้มใจไม่ควรจะนั่งเป็นทุกข์วิตกกังวลด้วยปัญหาอะไรๆพุทธบริษัทต้องมีดวงตาคือปัญญาเห็นสิ่งทั้งหลายถูกต้องอยู่ตลอดเวลามีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ชัดในเรื่องนั้นรู้ตั้งแต่ต้นจนปลายของเรื่องไม่ใช่รู้แต่เพียงตอนใดตอนหนึ่งแต่รู้ตั้งแต่ต้นจนสุดยอดว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วก็ใจมันก็สบายไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปถือเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ปล่อยได้วางได้ปล่อยได้วางได้ก็เพราะเราเข้าใจสิ่งนั้นถูกต้องคือเข้าใจว่าสิ่งนั้นมันไม่มีอะไรที่น่าจะไปยึดถือมั่นถือมั่นไม่มีอะไรที่น่าจะไปคิดถึงด้วยความวิตกกังวลมันเป็นแต่เพียงธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นมันสามเรื่องเท่านั้นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไอ้ตั้งอยู่เนี่ยมันนิดเดียวเท่านั้นเองคล้ายกับเมล็ดงาที่อยู่ปลายเข็มนะเนื้อที่ปลายเข็มเนี่ยมันนิดเดียวถ้าเทียบส่วนอะไรๆในโลกนี้นะไอ้ปลายเข็มนี่มันนิดเดียวเหลือเกินนิดเดียวเหลือเกินอันนี้เมล็ดงาที่อยู่ที่ปลายเข็มเนี่ยมันนิดเดียวอะไรทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นแล้วก็ไปตั้งอยู่นิดเดียวแล้วก็หล่นตุ๊บลงไปเกิดขึ้นนิดเนี่ยลบลาลบดับไปนี่เป็นงี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปท่านี้เรามันไม่ฉลาดในเรื่องกระบวนการของสิ่งนั้นๆเราก็ไปจับไว้ยึดไว้ไม่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนี่คือความเข้าใจผิดจึงต้องใช้วิปัสสนาปัญญาเป็นเครื่องแก้ปัญหาญาติโยมชาวบ้านมักจะถามว่าเป็นชาวบ้านอยู่ครองบ้านครองเรือนนี่ต้องเจริญวิปัสสนาด้วยดิอยากจะตอบว่าจำเป็นที่สุดที่จะต้องทำต้องเจริญวิปัสสนาปัญญาเพราะว่าชาวบ้านมีปัญหามากกว่าชาววัดโยมนี่มีปัญหามากกว่าหลวงพ่อที่กำลังยืนปาฏิกถาอามานี่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะมีปัญหาแต่ว่าเขานิมนต์ไปที่เทศไปเสร็จแล้วก็หมดเรื่อง ก็มีเรื่องไอ้โน่นไอ้นี่นิดๆหน่อยๆในวัดต่างนั่นต่างนี่มันก็ไม่เป็นทุกข์กับเขาไม่ต้องไปนั่งเป็นทุกข์วายนั่นไอ้นี่มอบงานให้พระทำแต่ก็ทำไปตามเรื่องปัจจัยมอบให้เบิกเงินจ่ายของมันก็ทำไปตามหน้าที่ไม่ต้องมานั่งปวดหัวปวดตาไม่ต้องเป็นโรคประสาทอะไรกับเขาจนกระทั่งว่าจะคิดทำลายตัวเองหรืออะไรต่างๆเพราะว่าได้ใช้วิชาการของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องปรับปรุงชีวิตอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าโยมชาวบ้านนั้นเรื่องมากเรื่องมากทุกคนเรื่องในครอบครัวเรื่องการงานเรื่องสังคมเรื่องหน้าที่ต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเราไปเกี่ยวข้องสิ่งใดด้วยอวิชชาเราก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งใดด้วยปัญญาเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธต้องอยู่ด้วยปัญญาเพราะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสถ้าเราเป็นคนไม่รู้มันก็ไม่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ตื่นก็ไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าไม่เบิกบานมันก็ยิ่งเป็นกันไปใหญ่นั่งเป็นทุกข์กุมอกกุมใจหน้านิ้วจิ้มก็หมดเพื่อนถามไม่ได้ยินเพราะนั่งกุมใจไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วเราห่างพระพุทธเจ้าห่างพระธรรมห่างพระสงฆ์ไปไกลแล้วหรือว่าเหมือนเรานั่งไกลแสงสว่างมันก็มืดนะแต่ถ้าเราใกล้แสงสว่างก็มองเห็นอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งหน้าที่ของเราที่เป็นพุทธบริษัทจึงต้องอยู่ด้วยปัญญาอย่าอยู่ด้วยความงู้ความหลงในเรื่องอะไรอะไรต่างๆให้ใช้ปัญญาไว้แล้วเราจะปลอดภัยแม้เป็นชาวบ้านก็ต้องใช้แต่ชาวบ้านไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเข้าใจเรื่องสำคัญของชีวิตไม่ค่อยเข้าใจว่าสิ่งนี้จำเป็นแก่ชีวิตอย่างไรเขาไม่เข้าใจเขานึกแต่เรื่องอาหารนึกแต่เรื่องเสื้อผ้านึกแต่เรื่องที่อยู่อาศัยหรือยาแก้ไข้เมื่อถึงคราวเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ไม่ได้นึกว่าสิ่งที่ทำให้เราป่วยอยู่ตลอดเวลานั้นคือความไม่รู้นั่นเองอวิชชาให้จะให้จำคำศัพท์เทคนิคไว้ว่าอวิชชานี่คือมาไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้เหตุไม่รู้ผลของเรื่องอะไรต่างๆไม่รู้ว่าแก้ได้ไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรนี่เรื่องไม่รู้ทั้งนั้นเมื่อเรื่องไม่รู้มันก็กลุ้มคนไม่รู้ก็เหมือนจะอยู่อย่างคนหลับตาหลับหูหลับตาไม่รู้อะไรหรือเหมือนกับอยู่ในห้องมืดเราก็มองอะไรไม่เห็นเพราะว่าไม่มีแสงสว่างถ้าเราอยู่อย่างเหมือนอยู่ในห้องมืดเราก็ต้องกลุ้มใจสมมติว่าเขาจับเราไปขังไว้ในห้องมืดใส่กุญแจปิดหน้าต่างไม่มีแสงเลยเรากลุ้มใจเรากลัวเรากลัวฉันใดไอ้ที่เราอยู่ในที่แจ้งแจ้งแต่เราไม่มีปัญญาจะพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้ชัดตามสภาพที่เป็นจริงนี่แหละเรียกว่าห้องมืดห้องมืดทางจิตวิญญาณห้องมืดทางกายนั้นไม่เท่าไหร่แต่ห้องมืดทางจิตวิญญาณนี่มันร้ายเพราะมันจะทำให้เราเป็นทุกข์ตลอดวันนอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ได้เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาด้วยเรื่องอย่างนี้นี่แหละเป็นห้องมืดที่สำคัญซึ่งเราไม่กลัวเราไปกลัวความมืดเพราะไม่มีแสงสว่างไม่กลัวความมืดเพราะไม่มีปัญญาอันนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่เพราะให้ในเข้าใจว่าความมืดบอดทางจิตใจคืออันตรายของชีวิตชีวิตที่จะอยู่ด้วยความสุขตาอย่างแท้จริงนั้นต้องอยู่ด้วยแสงสว่างทางใจต้องอยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงการที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงนั้นก็ต้องใช้ปัญญาของพระพุทธศาสนาซึ่งเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาการเจริญวิปัสสนานั้นไม่ต้องไปนั่งในที่ไหนหรืออะไรก็ได้เพราะมันมีสิ่งให้พิจารณาอยู่ตลอดเวลาอะไรมากระทบตา กระทบหูกระทบจมูกกระทบลิ้นกระทบกายกระทบใจเราก็ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาได้พิจารณาอยู่ทุกโอกาสแต่เราอยู่ในบ้านอยู่นอกบ้านนั่งรถไปหรือไปที่ไหนๆก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเรื่อยไปเมื่อมีจิตว่างจากเรื่องอื่นก็ต้องเอามาใช้กับเรื่องนี้เอามาเพ่งพินิจให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องอะไรอะไรถูกต้องขึ้นนั่นเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์แก่จิตใจของเราแต่เราไม่ค่อยจะได้พิจารณาหรืออย่างน้อยเมื่อเวลามีปัญหาเกิดขึ้นถ้าเราเป็นคนชอบใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็คิดถามตัวเองว่านี่อะไรนี่อะไรสิ่งนี้คืออะไรมันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราเวลานี้ทำให้เราร้อนใจทำให้เรากลุ้มทำให้เรามีความทุกข์ไม่สบายใจนั่งไม่ได้เดินไม่ได้นอนไม่ได้มีอาการรุนนั้นพันแล่นอยู่ตลอดเวลาเหมือนชมดติดจันเราก็ต้องตั้งปัญหาถามตัวเองว่านี่มันเรื่องอะไรถามดังๆก็ได้เฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรดูตัวเองซะหน่อยหรือไปยืนที่หน้ากระจกเพื่อจะได้เห็นหน้าตาด้วยแล้วก็บอกเอ้ยนี่แกนี่มันบ้าอะไรนักหนานะมานั่งกลุ้มอยู่ทำไมอะไรทำให้แกกลุ้มใจคิดต่อไปหาเรื่องกลุ้มอ่ะค้นหาเรื่องกลุ้มมันก็เราหาเรื่องในแฟ้มนี่เปิดเอาศพดึงออกมาพิจารณาเอาไปทำต่อไปเรื่องกลุ้มก็เป็นอย่างนั้นมันอยู่ในแฟ้มคือใจของเราพอเรากลุ้มขึ้นมาเราก็อย่าเอาแต่กลุ้มนะให้มีแสงสว่างของปัญญาส่องเข้าไปนิดหน่อยสักนิดหนึ่งก็ยังดีเหมือนอยู่ในที่มืดมีแสงสว่างมีรูลอดออกมาสักนิดนี่ก็ชื่นใจพอได้เห็นแสงมั่งใจเราก็อย่างนั้นให้พอมีปัญญาส่องเข้ามาสักนิดก็ยังดีปัญญาอันแรกที่ส่องเข้ามาก็คือเกิดความรู้สึกตัวว่าฉันกำลังเป็นทุกข์นี่ตัวนี้ตัวแรกแสงอันแรกที่ส่องเข้ามาในใจก็ว่ารู้ว่าเราเป็นทุกข์ให้รู้ว่าเราเป็นทุกข์อย่าทุกข์โดยไม่รู้ตัวถ้าไม่รู้ตัวแล้วก็ทุกข์หนักแต่พอรู้ตัวปุ๊บอย่างนี้มันเริ่มเบาแล้วเรียกว่ามีแสงส่องเข้ามาแล้วเรามีโอกาสจะได้เห็นชัดเจนว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วก็ขยายรูลำแสงที่ส่องเข้ามานั้นให้มันกว้างออกไปอีกหน่อยรูมันเล็กเหลือเกินขยายออกไปให้สองแสงมันส่องเข้ามามากมากจนเราเห็นทั่วทั้งห้องว่าอะไรเป็นอะไรชั้นใดในเรื่องปัญหาก็อย่างนั้นพอเรากลุ้มใจขึ้นมาเราก็นั่งลงคิดเอ๊ะกลุ้มอะไรเอ๊ะกลุ้มอะไรนี่เรียกว่าฉุกคิดขึ้นมาพูดในภาษาชาวบ้านว่าฉุกคิดขึ้นมาได้ไอ้ฉุกคิดขึ้นมาได้นั่นแหละคือตัวสติละตัวสติคือตัวรู้สึกตัวพอสติมาแล้วเราก็เอาปัญญาตามมาปัญญาเข้ามาบุงแสงสว่างนั่นให้มันกว้างออกไปให้มันมากขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วเราก็เห็นตัวปัญหาว่าเราทุกเรื่องอะไรกลุ้มใจเรื่องอะไรเราก็ยกปัญหานั้นขึ้นมาวิเคราะห์วิจัยเอามาแยกตัวปัญหาออกไปให้เห็นชัดตามสภาพที่เป็นจริงพอเรามองไปอย่างละเอียดลึกซึ้งเราก็ไม่เห็นว่ามันน่าจะทุกข์ที่ตรงไหนเพราะไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นทุกข์ไม่มีเราผู้เป็นทุกข์ด้วยนะแล้วไม่มีสิ่งที่จะเป็นทุกข์ด้วยไอ้ตัวเรามันก็ไม่มีไอ้สิ่งที่จะทำให้เราทุกข์มันก็ไม่มีแต่ว่าทำไมมันมีขึ้นล่ะก็เพราะเราสร้างมันขึ้นด้วยความงู้ความเขลาเราไม่มีปัญญาในสิ่งนั้นเราไม่เคยคิดให้เกิดปัญญาไม่เคยพิจารณาให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจเราจับอะไรก็จับมาทั้งดุ้นเลยเอามาทั้งดุ้นโดยไม่ได้เกียรติไหนเหมือนได้หินมาก้อนหนึ่งเราไม่รู้ว่าข้างในนั่นมันเป็นเพชรเราก็ไม่เกียรติไหนเอามาทำก้อนข้าวหุงข้าวเสียด้วยซ้ำไปเอามาหุงข้าวไปเรื่อยๆไปเพราะมันไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ในหินนั่นนะแต่ถ้าเรารู้เราก็เอาหินนั่นไปสกัดจนกระทั่งถึงข้างในแล้วเกียรติไหนก็เกิดเป็นสิ่งสวยงามขึ้น เอาประดับไหว้ที่เรือนเวนด้วยสายสร้อยเพื่อจะให้เกิดปัญหาต่อไปอีกถ้าเราใช้แบบนั้นนะแต่เราไม่ใช่ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราเห็นว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราก็พิจารณาต่อไปขอไปว่ามันมีอะไรน่ารักแท้จริงมั่งมีอะไรที่น่าเอาอย่างแท้จริงมั่งมีอะไรที่ยั่งยืนถาวรบ้างในโลกนี้ลองพิจารณาไปเมื่อพิจารณาไปก็เห็นว่าไม่มีอะไรที่ถาวรโลกนี้มันเต็มไปด้วยสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องมีอยู่เป็นอยู่ตลอดเวลาในตัวเราในสิ่งรอบตัวเราในต้นหมากรากไม้ในความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องมีอยู่เป็นอยู่ตลอดเวลาในตัวเราในสิ่งรอบตัวเราในต้นหมากรากไม้ในประสันประสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเราอย่าไปจับสิ่งที่กำลังไหลว่าเป็นตัวเราข้าวว่าเป็นของเราข้าวเราบอกตัวเองอย่างนั้นอย่าไปงู้กับเขาฉลาดเสียบ้างบอกกับตัวเองอย่างนั้นแล้วเราก็ค่อยรู้ชัดเข้าใจชัดในเรื่องนั้นตามสภาพที่เป็นจริงขึ้นจิตใจก็จะไม่หวั่นไหวโยกโครงไปกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเรียกตามภาษาง่ายๆว่าไม่ยินดีและก็ไม่ยินร้ายยินดีมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันยินร้ายมันก็ทุกข์ชัดเจนแจ่มแจ้งไอ้ที่ถูกนั่นคือว่าไม่ยินดีในสิ่งนั้นไม่ยินร้ายในสิ่งนั้นเราอยู่กับสิ่งนั้นด้วยปัญญาไม่อยู่กับสิ่งนั้นด้วยความงู้ความเข่าเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นอันนี้เราก็ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอยู่แล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกแง่ทุกมุมท่านสอนให้พิจารณาทั้งนั้นยกตัวอย่างเห็นง่ายๆบทสวดมนต์ที่เราสวดเรื่องอาการ32ในร่างกายอัตถิอิมัสมิงกายเยเกสาผมตั้งหลายโลมาขนตั้งหลายหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจนังมังสังเนื้อว่ากันไปหมดในร่างกายนี้ว่ามี32อย่างการที่ให้แยกออกอย่างนั้นให้สวดอย่างนั้นเพื่ออะไรถ้าว่าคนเรานี่มักจะถืออะไรเอาเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนว่าเป็นตัวเป็นตนน่ะภาษาธรรมะเขาเรียกว่าคณะสัญญาคณะสัญญาคอระฆังนอหนูเรียกว่าคณะแต่ว่าเป็นก้อนคณะสัญญาสำคัญว่าเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ขึ้นมาอันนี้แหละคือตัวเหตุของปัญหาทำให้เราเกิดความทุกข์ก็เรานึกว่าสิ่งนั้นมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านจะสอนให้เราเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นไม่เป็นมันเป็นแต่เพียงสิ่งหลายอย่างมารวมกันเข้าทรงอยู่ได้เพราะอำนาจแห่งการปรุงแต่งการปรุงแต่งนั้นมันมีระยะเวลาว่าจะอยู่นานสักเท่าใดแล้วมันก็สิ้นเปลือหมดไปสิ้นไปมันเป็นเรื่องอย่างนั้นไม่ว่าอะไรมันเกิดแล้วมันก็ดับไปตามเรื่องของมันเป็นอย่างนั้นที่ท่านสอนให้แยก ส่วนออกไปเช่นนั้นก็เพื่อให้เข้าใจชัดนี่ตอนนี้มันเป็นอุปสรรคของชีวิตแต่ว่าเราอย่าไปเป็นทุกข์กับไอ้เรื่องนั้นนึกแต่ธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้ร่างกายเรามันมีนั่นมีนี่ปรุงแต่งแต่งเครื่องมันขัดข้องมันก็เป็นไปตามเรื่องมันอันนี้มันก็เกิดปัญญาถ้าเราคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยทำไมมันเข้ามาฝังขนาดนี้ฉันกำลังจะพูดคล่องหรือมาเที่ยวขัดคออย่างนี้แล้วจะไปโกรธใครโกรธร่างกายก็ไม่ได้แต่โกรธแล้วเคว่าเจ็บเองมันเรื่องอะไรอันนี้เขาเรียกว่าโกรธไม่เข้าเรื่องคนบางคนโกรธตัวเองไม่เข้าเรื่องแล้วไม่ทำอะไรได้ก็เหวี่ยงแก้วไปมั่งเหวี่ยงกระถูนไปมั่งใครเข้ามาขวางก็ด่ามันเข้ามาพิษส่งมันไม่ใช่เล็กน้อยไอ้เรื่องไม่รู้เลยมันพิษมันแรงเหมือนกันมันทำให้เกิดปัญหาด้วยประการต่างๆแต่ถ้าเรารู้เราสบายใจไม่ต้องเป็นทุกข์กับเรื่องนั้นแก้ไขไปแก้ได้มันก็ดีมันรถเสียเราแก้ได้ก็วิ่งต่อไปแก้ไม่ได้ก็แสดงว่ามันมีขัดข้องทางเทคนิคมากต้องเข็นไปเข้าอู่ก็เป็นทุกเรื่องจะต้องจ่ายเงินค่าซ่อมก็อยากมีรถมันก็ต้องซ่อมที่บอกกับตัวเองอย่างนั้น จะไปทุกเรื่องจ่ายเงินซ่อมทำไมถ้าเป็นทุกเรื่องจ่ายเงินซ่อมก็เอาไปโลทิ้งไปเลยไม่ต้องซ่อมต่อไปอ้าวโลทิ้งไม่มีรถที่ใช้ขับมาวัดมาวาไปไหนมาไหนมันก็ต้องมีกันต่อไปมีก็ต้องใช้ด้วยปัญญาไม่ใช้ด้วยความเข่าเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กับอย่างนั้นอันนี้อธิบายเห็นง่ายๆเรื่องแทรกเข้ามาเอาว่าต่อไปที่เราพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราแยกออกไปอย่างนั้นแยกออกไปเป็นอาการ32คือให้ถอดนั่นเองให้ถอดออกไปวางเป็นชิ้นเป็นชิ้นไอเราถอดตัวเราเองไม่ใช่เอามีดมาตัดแขนออกไปตัดนั่นออกไปวางอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ทารุณเกินไปมันงู้ไปแยกอย่างนั้นนะหรือว่าอย่าเป็นทุกข์ไม่อยากจะทุกข์ก็ฆ่าตัวตายมันก็งู้หนักกับไปแล้วไม่ต้องฆ่าตัวตายแต่เราจะอยู่ต่อไปด้วยบทเรียนที่ทำให้เกิดทุกข์เอาความทุกข์เป็นครูเอาความทุกข์เป็นบทเรียนเอาความจนเป็นครูเอาความจนเป็นบทเรียนเอาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นเป็นครูเป็นบทเรียนของเราเราก็ไม่ต้องทุกข์ซ้ำบ่อยๆเพราะเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจอันนี้ต้องหัดแยกนั่งพิจารณาพิจารณาว่าเราแยกผมออกไปหัวไม่มีผมแล้วหลับตาเห็นผ้าบ่อผมไม่มีบนหัวไอ้ผมมีนี่มันก็ยุ่งเหมือนกันต้องหวีมันต้องสระมันต้องซื้อครีมมาใส่ต้องไปดัดผมดัดผมทีนั้นก็เสียหลายสตังค์แต่ไม่ดัดมันก็เลอะเทอะมันไม่ทันสมัยจะเป็นยายเชยไปต้องไปดัดเขาหน่อยมันก็ทำไปตามหน้าที่นั่นเองอันนี้เราทำตามหน้าที่ไม่เสียหายอะไรเราใช้ปัญญาทำไปตามหน้าที่อย่าเป็นทุกข์เมื่อผมหยิกผมหยองอย่าเป็นทุกข์เมื่อผมหอกหรืออย่าเป็นทุกข์เมื่อผมร่วงหรือว่าเป็นขี้รังแคก็อย่าไปเป็นทุกข์กับมันให้รู้ว่าธรรมชาติมันมีอย่างนี้บ้างนะมันมีด้วยกันทุกคนนะมากหรือน้อยสุดแล้วแต่เครื่องปัจจัยปรุงแต่งเราก็ถอดอวัยวะออกไปรถก็เหมือนกันเรานั่งรถนั่งนั่งถอดรถเสียมั่งนั่งถอดรถเสียมั่งไอ้นี่ล้อออกไปตัวถังยกไปวางไว้ให้เด็กนั่งเล่นเชียวเครื่องยนต์เอามาถอดออกหมดไม่มีเครื่องยนต์แล้วหลังคาก็หายไปอะไรก็หายไปรถนี่มันคืออะไรรถก็คือส่วนผสมของวัตถุหลายอย่างรวมตัวกันเข้าก็เป็นรถขึ้นมาสิ่งต่างๆในโลกนี่มันผสมทั้งนั้นในทางพระพุทธศาสนาสอนให้รู้ว่ามันเป็นของผสมทั้งนั้นไอ้ของผสมนี่ภาษาธรรมะก็เรียกว่าสังขารสังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเครื่องปรุงแต่งพูดได้ฟังง่ายก็เรียกว่าของผสมไม่ว่าอะไรเป็นของผสมทั้งนั้นร่างกายเรานี่ก็ส่วนผสมตัวยืนก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ความจริงก็มีมากกว่านั้นแต่ว่าแยกให้เห็นง่ายๆเอาสักสี่อย่างเป็นเพียงแต่ธาตุสี่แล้วก็เอามามันผสมกันตามธรรมชาติอาศัยมารดาบิดาเราก็เกิดมามีชีวิตอยู่ได้ก็ใส่เครื่องผสมไปทุกวันตื่นเช้าต้องรับทานอาหารต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ถ้าขาดเครื่องปรุงแต่งมันก็ดับไปถึงแก่ความตายหรือมีโรคเข้ามาขัดคอเราก็ตายหรือมีรถยนต์มาชนแข่งหักขาหักคอหักเราก็ถึงแก่ความตายไปอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นอยู่อย่างนั้นของสิ่งที่เรียกว่าสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเราสวดมนต์ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์โดยสภาพสัพเพสังขาราอนิจจาอนัตตาสังขารทั้งปวงไม่มีเนื้อแท้ในตัวของมันเองอันนี้คือหลักนะหลักเจริญภาวนาด้านวิปัสสนาคือพิจารณาตามหลักนี้ให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่เที่ยงหมายความว่าไม่หยุดไหลไม่หยุดไหลเรื่อยไปไหลเหมือนกับกระแสคลื่นที่มากระทบฝั่งเรื่อยไปกระแสน้ำที่ไหลไปเหมือนกระแสอื่นๆก็เป็นอย่างกระแสไฟกระแสลมกระแสแข่งความคิดมันก็ไหลเรื่อยไปไหลไม่หยุดเหมือนมันไม่ได้หยุดหย่อนไหลไปตลอดเวลา ร่างกายเราก็มันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นมันไหลอยู่ในสภาพอย่างนั้นไม่มีอะไรหยุดนิ่งนี่ตั้งแต่เกิดมาไหลมากี่สิบปีแล้วไหลมา60 50ปี70 80ปี90ปีไหลไปถึงร้อยนี่ท่าจะแย่แล้วไม่ค่อยไหวแล้วแต่ร้อยแล้วมันไม่ไหวแล้วกลายเต็มทีแล้วแล้วมันก็หยุดไหลหยุดไหลก็คือตายนั่นเองนี่ถ้าเราพิจารณาแล้วก็เห็นว่าเป็นเช่นนั้นแต่ในระยะจุดเกิดกับจุดตายนี่มันมีอุปสรรคข้อขัดข้องคือโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเป็นหวัดปวดทั่วปวดท้องโรคลำไส้โรคกระเพาะอาหารโรคที่เกิดตามธรรมชาติมันเป็นขึ้นโดยธรรมชาติเพราะเราไม่รู้เท่ารู้ทันในเรื่องอาหารในเครื่องดื่มหรือในเรื่องอะไรอะไรต่างๆเราก็เป็นโรคขึ้นมาเป็นโรคก็ไม่ได้เป็นแต่เราคนเดียวมันเป็นทุกคนอ้าวไปอยู่โรงพยาบาลไปดูว่างๆไปดูซะมั่งก็ได้ไม่เจ็บไม่ป่วยหมอทำมาทำไมมาเรียนอะไรหน่อยอยากคนไข้เนี่ยอยากไปดูห้องนั่นห้องผู้หญิงก็ยิ้มไปดูห้องผู้ชายก็ผู้ชายห้องกระดูกก็ไหมแข็งหักก็หักเขาเรียกว่าลูกยามาฮ่าลูกคือลูกยามาฮ่าเมื่อเด็กนมๆเป็นลูกยามาฮ่าเยอะไปนอนเต็มเลยบางคนก็นอนคลางบางคนก็นอนฟั่มอะไรต่างต่างดูแล้วมันก็นึกสังเวชสลดใจในเรื่องลูกเหล่านั้นทุกประเภทมีลูกมากมายแต่วันหนึ่งก็ต้องสิ้นสุดการเดินทางมีเรื่องธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเราซื้อของมาใช้เอาซื้อรถยนต์มาคันนึงใหม่เอี่ยมเข็นออกจากอู่ต่อไปมันก็จะไม่ใหม่ใช้ไปใช้ไปประคับประคองใช้ก็ไม่เป็นไรไม่ประคับประคองก็เดี๋ยวเพื่อนครูก็ให้แหมรถใหม่ๆพูดครั้งแรกเนี่ยใจหายเลยไม่สบายใจแหมเพิ่งออกจากอู่แล้วมาชนกันได้เราไม่สบายใจแต่ถ้าเราเป็นคนมีธรรมะว่าเรื่องชนนี่มันธรรมดากระทบขนาดนี้ไม่เป็นไรถ้าชนด้านหน้าแล้วคนขับก็จะไม่มีโอกาสคิดปัญหาต่อไปแล้วมันมีบ่อยในประเทศไทยไม่ใช่มีแต่ของเรามีทั่วไปเพราะคนขับรถเมืองไทยนั้นยังไม่มีคุณธรรมเพียงพอเมื่อวานนี้พอ8โมงเข้ามารับไปที่ครุสภาเอาไปขูดเกลาพวกขับรถ 1,200 กว่าคนนั่งกันเต็มแน่นไปเลยตำรวจทางหลวงก็มาด้วยและบอกว่าสองคนนี่มาพร้อมกันดีเพราะว่าตำรวจทางหลวงกับรถ10ล้อนี่เขาคุ้นเคยกันเขารักใคร่กันดีมากไอ้เครื่องเชื่อมก็คือในหลวงใบแดงๆอย่างนี้แล้วแต่ตำรวจทางหลวงชอบแต่สิบล้อไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่แต่ว่าก็จำเป็นต้องให้เพราะว่าสิบล้อมักทุกของเกินมาทุกของเกินตำรวจก็ต้องรีดต้องไถไม่ให้ก็จับไปโรงพักหนักกว่าแล้วก็ใส่ไปในใบขับขี่เสร็จแล้วตรวจใบขับขี่ยื่นมาชักใส่กระเป๋าเรียบร้อยไปได้ไอ้คนขับรถตบมือเกลียวตำรวจทางหลวงมายักตบมือเมื่อวานมาเจอกันเขาสองคนพร้อมกันก็เลยเทศกันไปด้วยในตัวนี่คนขับรถบ้านเรามันไม่ค่อยมีมันยากเพราะไม่ค่อยได้อบรมบ่มนิสัยถามอธิบดีกรมการขนส่งว่ามีครับโรงเรียนสอนคนขับรถมีแต่ว่าสอนแต่กฎหมายสอนแต่วิธีขับรถไม่อบรมจิตใจก็เลยเสนอไว้ว่าเมื่อเขาเรียนจบหลักสูตรแล้วขอให้ส่งมาที่วัดให้มากินนอนที่วัด7วันจะได้เอามาฝึกอบรมจิตใจหัดให้มันเดินช้าๆจะเอาขันหน้ามาคนละใบใส่หน้าไม่เต็มเอาเดินถือขันอย่าให้มือเปียกนะถือขันอย่าให้มือเปียกอ่ะมันก็ต้องเดินค่อยๆระมัดระวังให้มันรู้จักช้าเสียมั่งรู้จักเบรกตัวเองอะไรเสียมั่งเอามาฝึกอย่างน้อยสัก7วันหนึ่งก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานอะไรต่างๆแล้วนานๆก็เรียกเข้าอู่ซ่อมเสียมั่งก็รถนี่ยังต้องเข้าอู่นี่คนขับไม่เคยได้เข้าอู่เลยมันก็ทรมานเกินไปผู้ใดฟังอย่างนั้นเมื่อวานกับคนขับรถซึ่งไม่ค่อยได้ฟังปาฐกถาพวกนั้นแล้วก็บอกว่าเรานี่มันขับรถประมาทบางทีก็เปิดเพลงเพลงไม่เข้าท่าทั้งนั้นวันหลังเอาเทศธรรมะไปเปิดมั่งสายไหว้พอก็ขับรถในอ่ะฟังธรรมะไปด้วยขับรถไปด้วยในตัว แล้วก็พูดถึงเรื่องว่าเรามีรถใหม่ชอบเอาไปให้พระเจิมที่วัดอุดป่าชลประทานนี่ก็มีเครื่องเจิมเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่แป้งไม่ใช่อะไรทำเป็นสติ๊กเกอร์สำหรับติดในกระจกด้านในคนขับจะได้มองเห็นง่ายถ้าอ่านแล้วอ่านได้ใจกว่าว่ามีสติอย่าเผลอได้บอกท่านอธิบดีว่าต้องลงทุนหน่อยที่วัดพิมพ์ไม่น้อยๆมันไม่พอใจอ่ะเทศเสร็จแล้วอธิบดีไปคุยเวลาฉันข้าบอกเข้าที่ดีผมจะบอกหัวผู้อำนวยการกองให้ไปติดต่อเอาตัวอย่างมาก่อนไปขอทุนกับพวกมีรถมากๆทำสติ๊กเกอร์แจกติดทุกคันเลยติดแล้วมันอ่านได้มีสติอย่าเพลินจุดแป้งมันอ่านไม่ออกมันเน้นแป้งแล้วมันอ่านไม่ออกมันรู้ว่าอะไรเงี้ยหรือว่ายันหลวงพ่อมันก็อ่านไม่ออกอักษรเขมรกระยุกกระยิกไม่รู้ว่าความหมายว่าอย่างไรมันไม่ได้เรื่องนั้นอันนี้มันเข้าใจว่านี่ศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราได้เลยมันประมาทตอนมันนึกว่ายันช่วยนึกว่าหลวงพ่อช่วยนึกว่าเติมแล้วจะช่วยไม่ชนแต่มันก็ประมาทมันไม่ได้เราเลยบอกให้เข้าใจว่าไอ้สิ่งนั้นช่วยไม่ได้ถ้าเราเป็นผู้ประมาทเราต้องไม่ประมาทต้องมีสติอย่าเผลอและต้องเขียนใหม่เจิมใหม่มีสติอย่าเผลอเงี้ยดีผู้ใดเขาเข้าใจอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องอย่างนั้นท่านให้แยกออกไปพิจารณาหรือว่าคำพิจารณาบางคำเช่นคำว่านิสัตโตนิชีโวสุนอยู่นิสัตโตไม่มีสัตว์ไม่มีชีวิตว่างเปล่าพูดอย่างนี้ญาติโยมไม่เข้าใจหรือไม่มันว่างมันไม่มีอะไรพระพุทธศาสนานี่สอนเรื่องไม่มีอะไรไอ้เรื่องไม่มีอะไรนั่นมันเป็นปัญญาชั้นสูงที่เราจะเอามาใช้เป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจประเล่าประโลมใจไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรทำอะไรก็ได้งั้นก็ไม่ได้จิตใจมันยังตกต่ำผู้ที่เจริญปัญญานั้นเขาอบรมศีลธรรมมาพอสมควรแล้วเป็นคนมีศีลมีธรรมแต่มันยังมีปัญหาทางใจยังมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจศีลธรรมช่วยแก้ทุกข์ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาสังคมคือให้คนอยู่กันด้วยความเรียบร้อยเช่นเราถือศีลห้านี่ก็หมายความว่าเราไม่ฆ่ากันมันก็สบายไม่รักกันก็สบายไม่ประพฤติผิดล่วงเกินของรักของชอบใจกันก็สบายไม่พูดโกหกหลอกลวงกันก็ไม่มีเรื่องจะต่อยปากกันไม่เสพของมึนเมาก็ไม่เสียสติไม่เสียปัญญาก็อยู่ในสังคมได้สบายแต่เรามีปัญหาส่วนตัวแต่ละคนนี่มีเรื่องส่วนตัวที่จะต้องกลุ้มใจเรื่องสามีเรื่องปัญญาเรื่องลูกเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องการงานเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองโอ้เรื่องมันเยอะที่จะทำให้เราเป็นทุกข์เพียงแต่ถือศีลนั้นเราอยู่ในสังคมสบายสังคมที่มีความสงบแต่ก็ยังมีความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจมันต้องใช้ธรรมะชั้นสูงขึ้นไปเป็นเครื่องคือเป็นเครื่องมือสำหรับพิจารณาแก้ไขเอามาเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจให้คลายจากความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นจึงต้องก้าวขึ้นไปถึงขั้นนั้นในหลักคำสอน3ประการที่ว่าให้ละความชั่วคือไม่ทำบาปด้วยประการทั้งปวงให้ทำกุศลให้ถึงพร้อม2 อย่างน่าจะพอแล้วไม่โกรธต้องทำจิตให้สะอาดจิตที่สะอาดนั้นคือสะอาดจากกิเลสแล้วยังไม่พอต้องสะอาดเพราะไม่เข้าไปแบกภาระอะไรไว้ด้วยความเข่าหรือด้วยอวิชชาไม่เข้าไปยึดถือสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในชีวิตประจำวันลงไม่ลงวางไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรมันไม่หนักแต่ว่าแบกไว้แบกไว้มันก็หนักดังที่เราสวดบทว่าภาระเวปัญจขันธาขันทั้ง5เป็นของหนักเนื้อหนักเนื้อแล้วคนหนักก็คือคนที่เข้าไปยึดไปถือไว้ว่าวางลงได้เป็นสบายใจวางอันนี้แล้วอย่าไปจับอันอื่นเข้ามาแบกอีกก็บางทีเราวางอันนี้จับอันโน้นวางอันนั้นจับอันโน้นวางวางจับจับมันก็เหนื่อยแรงมันหมดแรงสักวันหนึ่งไม่จับอยู่ไม่รู้จบไม่รู้สิ้น เราจึงต้องวางหมดด้วยประการทั้งปวงอันนี้วางหมดด้วยประการทั้งปวงแล้วญาติโยมบางคนฟังแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้ววางหมดแล้วจะอยู่อย่างไรมันก็ไม่ได้นะมันต้องทำตามหน้าที่เป็นสามีก็ทำงานไปตามหน้าที่ภรรยาก็ทำงานตามหน้าที่เลี้ยงลูกไปตามหน้าที่เป็นตำรวจปฏิบัติงานตามหน้าที่เป็นทหารทำงานตามหน้าที่เป็นครูก็สอนไปตามหน้าที่เป็นแพทย์ก็ทำงานไปตามหน้าที่หน้าที่คือหน้าที่แต่อย่าทำหน้าที่ให้เป็นทุกข์นี่จุดมันตรงนั้นเองอย่าทำหน้าที่ให้เกิดเป็นทุกข์จะทำอย่างไรที่จะไม่เป็นทุกข์มันก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอย่าให้ใจเข้าไปยึดในสิ่งนั้นมากเกินไปมันจะเกิดปัญหาคือความทุกข์ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอุปาทานอุปาทานหมายความว่าเข้าไปยึดมั่นในสิ่งนั้นจนเป็นทุกข์ละให้เราสังเกตใจของเราเองเราเป็นทุกข์เพราะอะไรเราเป็นทุกข์เพราะสามีเรายึดมากเกินไปสามีฉันมากเกินไปเป็นทุกข์เรื่องปัญญาก็ปัญญาของฉันมากเกินไปเป็นทุกข์เพราะลูกก็ลูกของฉันนั่นเองมากเกินไปเราก็เป็นทุกข์มีทรัพย์เป็นทุกข์เพราะทรัพย์มีหัวเป็นทุกข์มีควายเป็นทุกข์มีนามีได้มันมีเป็นทุกข์แล้วมันมาใช่ไม่ได้นะฮะอันนี้เราต้องคิดต้องกรองต้องกระทำว่ามีโดยไม่ต้องเป็นทุกข์มันก็สบายมีเงินไม่เป็นทุกข์เพราะเงินมีบ้านไม่เป็นทุกข์เพราะบ้านแต่ไม่ใช่ว่าปล่อยบ้านในรกรุงรังกลายเป็นว่าทำไมปล่อยไม่ใช่บ้านฉันไอ้มันก็เลิกเหล่าไอ้คนนั้นนะมันไม่ใช่คนเข้าถึงธรรมะแล้วอะไรแบบนั้นมันไม่ปัดไม่กวาดไม่ทำหน้าที่เราอยู่บ้านมันก็ต้องกวาดบ้านอยู่สายใช้เสื้อผ้าก็ต้องซักเสื้อผ้าอยู่ในเมืองก็ต้องทำหน้าที่ของคนอยู่ในบ้านในเมืองทำให้เรียบร้อยแต่ว่าไม่เป็นทุกข์เพราะการกระทำนั้นนี่มันจุดตรงนี้ที่สำคัญตรงนี้มีไม่เป็นทุกข์ทำโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ไปไหนคิดอะไรไม่ต้องเป็นทุกข์เนี่ยคือจุดที่เราต้องการไอ้เราต้องหาวิธีว่าจะไปสู่จุดนั้นอย่างไรที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์มันต้องใช้หลักพิจารณาทีละน้อยทีละน้อยค่อยรู้ค่อยฉลาดขึ้นญาติโยมที่มาฟังเทศมาหลายปีนี่ลองคิดดูว่าใจมันดีขึ้นสักเท่าไหร่ดีขึ้นเยอะแล้วนะดีขึ้นเยอะแล้วอามามองรู้ว่าเป็นมันทุกข์น้อยลงไปกุ้มใจน้อยลงไปมีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นไงไม่เป็นไรเจ้าค่ะธรรมดาพอใช้ได้แล้วนะถ้าพูดว่าธรรมดาอะไรมันก็พอใช้ได้นะแต่พอเป็นไงแหมแย่มากแม่กุ้มใจเนื้อขึ้นนี่แสดงว่ามาวัดแล้วไม่ได้กินยาเอาไม่เอายาไปใช้แจกต่อใดไม่เอาไปใช้ยังนั่งกุ้มใจอยู่ด้วยเรื่องนั่นเรื่องนี้ก็แสดงว่ายังไม่เข้าถึงธรรมะที่แจกให้ต้องพยายามคิดทำไมจึงเป็นทุกข์ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องคิดแก้ต่อไปต้องมาฟังบ่อยๆปัญญาก็ค่อยเพิ่มขึ้นและผลที่สุดก็พอปลงพอวางในเรื่องอะไรต่างๆแต่ไม่ใช่ว่าปล่อยตัวปล่อยใจไม่สนใจอะไรเลยก็ไม่ได้คนบางคนบอกไหมข้าววัดแล้วก็ดูรูปร่างรุงรังมันก็ไม่ถูกเราก็ไปเช่นไปสังคมก็ต้องแต่งผมต้องแต่งหน้าแต่งไปตามเรื่องอะไรตามหน้าที่แต่เวลาแต่งก็บอกว่าก็แต่งไปงั้นไอ้เนื้อแท้มันไม่มีอะไรแต่ว่าฉันจะไปสังคมเขาก็นิยมอย่างนี้ก็ต้องแต่งกับเขาหน่อยมาเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเดือดร้อนใจถ้าผมหอกตัดเส้นก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องวิ่งหายามาปรามาพรมให้มันหนักหัวเกินไปเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นอะไรเกิดขึ้นก็มองเห็นว่าธรรมชาติเป็นอย่างนั้นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นใจมันก็ค่อยสบายปัญหามันค่อยลดน้อยลงไปนี่ไปอย่างนี้โยมที่นั่งฟังในมีปัญหาอะไรอยู่บ้างก็ไปคิดในแง่นั้นนะคิดว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ไม่มีอะไรที่เป็นสุขจริงๆไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้มันปรุงแต่งทั้งนั้นมันไหลไปตามอำนาจของมันห้ามไม่ได้หยุดไม่ได้ถ้าใครไปห้ามก็กลุ้มใจเองมันต้องไปตามเรื่องแต่ว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยปัญญาเราก็จะไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรมากเกินไป ดังแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจ
1: ต่อเนื่องไปขอญาติโยมทุกคนอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาในงานศพเพื่อในงานความธรรมตามสมควรแก่เวลาขณะที่เป็นฤดูงานกฐินญาติโยมไปทอดกฐินพันดอกไปกันมากมายก็มาวัดก่อนลดน้อยลงไปแต่ว่าเป็นไรมากหรือน้อยก็ส่องแสดงตามปกติเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจให้ญาติโยมได้เกิดความสำนึกว่าเราเป็นอะไรเราควรทำอะไรเราควรทำอะไรสิ่งที่เราทำนั้นถูกหรือผิดดีหรือชั่วเสื่อมหรือเจริญจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจขณะนี้บางใจเราได้ต้อนรับแขกต่างประเทศแขกที่มาแล้วไม่ใช่ตัวเล็กๆตัวใหญ่ครับโลกกันนั้นนายกรัฐมนตรีของประเทศต่างๆ21ประเทศมาประชุมที่บางใจรัฐบาลก็จัดการต้อนรับอย่างดีมาทำกันน้นๆทาปลูกต้นมากรากไม้ประดับโคมไฟให้มันดูแล้วสบายตาสบายใจแขกเทมาก็จะรับความสบายไม่ให้เกิดไม่ทุกคนสำนึกใจลากที่ว่าเราเป็นเจ้าของบ้านต้องการต้องรับแขกอะไรให้เป็นที่รำคาญแขกเทมาจากต่างประเทศมีคนพวกหนึ่งก็เรียกว่า NGO ไอ้พวกนี้เป็นพวกรบบ้านรบเมืองชอบค้านรัฐบาลจะไปทำเพื่อนเก่งเสือเต้นที่จังหวัดแก่ค้านไปชวนชาวบ้านค้านปีนี้น้ำท่วมเมืองสุโขทัยพิษณุโลกบางระคำเสียหายมากเพราะไม่มีเขื่อนกั้นน้ำถ้ามีเขื่อนกั้นก็กักน้ำไว้ไม่ให้มาท่วมเมืองแพร่มาสุโขทัยมาสวรรคโลกเรียงฝั่งแม่น้ำยมเสียหายมากพวกไปข้านเขาจะเอาแก๊สจากใต้ทะเลลึกสูบแล้วก็ขึ้นมาตรงนั้นผ่านไปประเทศมาเลเซียที่ผ่านนั้นเรียกว่าอำเภอจันละหมู่บ้านตรงนั้นเป็นบ้านไทยอิสลามเขาไม่ค่อยคิดอะไรเขาจะมาหากินปกติแต่พวก NGO ในประยุกต์บอกว่าอย่าให้รัฐบาลเอาท่อแก๊สผ่านทางนี้เพราะว่าจะเสียหายจะเดือดร้อนประเทศอังกฤษก็มีแก๊สทั่วหมดทั่วกรุงลอนดอนส่งกับไปไหนบ้านมันก็ส่งน้ำประปาเข้าบ้านต้องการจะหุงอาหารก็เปิดแก๊สต้องการความอบอุ่นก็เปิดแก๊สเขาทำมาตั้งร้อยกว่าปีแล้วยังไม่มีอะไรเพราะมันขวานใจดินลึกระบบขึ้นมาข้าวบานทั่วไปทุกถนนไม่มีอันตรายในท่อแก๊สที่ขึ้นจากทะเลก็ขวานใต้ดินมันไม่รั่วขึ้นมาทำให้คนเดือดร้อนออกแต่ชาวบ้านไม่เข้าใจฝ่ายราชการก็ชักช้าไม่ไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านให้พวกอีเยโอพวกขวาลูกไปก่อนไปยุ่งชาวบ้านให้เดินกระบวนแล้วก็เดินกระบวนมาตีกันบาดเจ็บไปหลายคนนี่ไม่ได้เรื่องรัฐบาลทำอะไรข้านทางนั้นไม่มีดีไม่ได้เรื่องอะไรตามอย่างเราเป็นคนไทยรักบ้านรักเมืองรักชาติรักประเทศก็ต้องช่วยการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่งามอะไรที่เขาทำดีมีประโยชน์ช่วยเขาแต่ถ้าทำไม่ดีก็คัดค้านได้ แต่ส่วนมากที่รัฐบาลทำเป็นส่วนดีทั้งนั้นแก่การสร้างเขื่อนกันน้ำกักน้ำไว้ไม่ให้ไหลมาท่วมนาท่วมไร่เสียหายเป็นการดีแต่ก็คัดค้านหมู่คนที่อยู่ในตัวนั้นก็ไม่กี่สิบครอบครัวแต่ประยุเอาคนที่อื่นไปเดินขบวนคัดค้านไม่ให้ทำประเทศตรงนั้นก็ลำบากเดือดร้อนไปตามๆกันรัฐบาลสร้างเขื่อนเช่นเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากสมัยนั้นยังไม่มีพวกคัดค้านแต่ทำแล้วก็เกิดประโยชน์มากได้ควายคว้าให้เราใช้ได้น้ำมาถึงทุ่งนาต่างๆได้น้ำรับน้ำทำเขื่อนแม่น้ำน่านที่อำเภอท่าปลาจังหวัดสุขดิษฐ์ก็ได้ประโยชน์มากชาวนาทั้งหลายได้รับน้ำนาแล้งก็มีน้ำใช้สมัยก่อนทำนาครั้งเดียวเดี๋ยวนี้ทำได้สองครั้งสามครั้งก็น้ำมันมาเพิ่มเอาเมื่อใดก็ได้ได้รับความสะดวกสร้างเขื่อนสิรินธรที่จังหวัดขอนแก่นก็ได้รับความสะดวกสบายไม่ให้เกิดความเดือดร้อนน้ำไม่ท่วมมากเกินไปแต่ปีนี้ฝนมันตกใต้เขื่อนมากน้ำก็ท่วมเสียหายแต่ดีที่มีเขื่อนกั้นไว้บ้างได้เก็บน้ำไว้ไม่ใช่มาหน้าแล้งอันนี้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นยังอีกหลายแห่งที่จะต้องทำเพราะว่ามีปัญหารัฐบาลก็ต้องทำแต่พวกข้าก็คอยข้าในการประชุมคราวนี้ก็จะข้าไปข้าที่หน้าจะควรเสร็จอยู่ใกล้กับที่พักของพวกแก่ต่างประเทศรัฐบาลก็ห้ามไม่ไปทำไปทำอยู่ที่โน่นมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์คือมันอดไม่ได้มันคันปากคันไม้คันมือขอให้ได้คัดค้านขอให้ได้แดงความคิดความเห็นแล้วก็สบายใจนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดเราทั้งหลายที่เป็นชาวไทยนับถือพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาของเรานั้นสอนเรื่องสันติภาพสันติภาพในพระพุทธภาษิตว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีแล้วก็กล่าวว่าสันติมัคคเมวะปุหยะเธอทั้งหลายจงสร้างทางไปสู่สันติภาพอันนี้เป็นพุทธดำรัสที่ตรัสไว้นานมาแล้วโลกสมัยก่อนไม่ได้วุ่นวายไม่ได้สับสนเหมือนกับโลกปัจจุบันแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกในสมัยเรียกว่ามีวิสัยทัศน์มองการไฟจึงได้ตรัสภาษิตนี้ไว้แล้วก็ตรัสว่าอัปยาปัจจังสุขังโลกเกการไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลกการเบียดเบียนกันก็เป็นความทุกข์การก่อสงครามเป็นความทุกข์การก่อการร้ายก็เป็นความทุกข์มันเป็นปัญหาเมื่อฝ่ายหนึ่งไปทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็โกรธทำร้ายตอบเกิดความเสียหายยุ่งยากกันทั้งสองฝ่ายคนที่ทะเลาะกันตีกันรบราฆ่าควันกันไม่ได้อะไรนอกจากเสียหายเกี่ยวร่างกายชีวิตทรัพย์สมบัติแล้วก็มีความยุ่งใจเป็นทุกข์ก็คิดแต่เรื่องร้ายๆแต่ถ้าเราคิดเรื่องสบายมีความสุขมีความสุขความสงบจึงเป็นยอดปรารถนาของคนทั่วไปพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอนให้ทำกันนั้นครั้งหนึ่งเจ้าชายชื่อว่าวิทูตปะวิทูตปะนี่เป็นโอรสของพระเจ้าพระเสนนทิโกศลแต่เกิดจากนางทาสีของฝ่ายศากยะคือพระเจ้าพระเสนนทิโกศลเลี้ยงพระทุกวันวันละ500ไปฉันในวังแล้วก็ปล่อยให้คนใช้ทำไปตามสบายใจท่านไม่ค่อยมาดูมาแลพระก็เบื่อพอไปแล้วไม่สะดวก คนใช้ก็ไม่เคยเอาใจใส่เมื่อไปองค์เดียวคือพระอานนท์วันนั้นพระชาวประเสริฐโกศลมาดู

ด้วยการส่งคนไปขอเจ้าสาวแฟนสักขยะพวกสักขยะนี่ถือตัวมากไม่อยากให้พวกของตนไปแต่งงานกับพวกอื่นแต่กันอยู่แต่ในพวกของตัวเท่านั้นจึงส่งลูกชายส่งข้าราชการไปขอเขาก็ส่งนางทาสีความจริงก็เป็นบุตรนอกกฎหมายของพระเจ้ามหานามไม่ส่งไปให้เป็นพระชายาของพระเจ้าประเสริฐแล้วเกิดลูกเป็นผู้ชายชื่อวิทูตปะวิทูตปะเรียกว่าเติบโตขึ้นเล็กแต่แม่ไม่เห็นคุณตาคุณยายไม่มีญาติก่อยแม่เลยเลยต้องกราบไหว้ตามแม่จ๋าแม่จะไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีลุงไม่มีป้าไม่มีน้าไม่มีอาไม่แต่แม่คนเดียวแม่ไม่ตกวันแรกวิทูตปะดูดนมแล้วบอกว่าถ้าไม่ตอบฉันจะกัดนมแม่ขาดไปเลยแม่บอกว่าแม่นี่เป็นพวกสักยะญาติฝ่ายแม่อยู่บางกบิลพัทเจ้าไปเยี่ยมได้ไอ้ตัวกับป้าพอเป็นหนุ่มก็ไปเยี่ยมฝ่ายชาติญาจัดการต้อนรับใครที่อายุน้อยกว่าวิทูตกับป้าส่งไปเที่ยวไปเที่ยวไม่มีไม่ได้คนอายุมากกว่าคนแก่แล้ววิทูตกับป้าก็ต้องไปไหว้คนนั้นไหว้คนนี้ไหว้จนเหนื่อยแต่ถามว่าเออคนที่อายุน้อยกว่าข้าพเจ้าไม่มีมากเนี่ยเขาบอกมีเหมือนกันแต่บางเอิญวันนี้เขาไปเที่ยวเที่ยวป่าเที่ยวดงกันแต่ไม่มีโอกาสมารับท่านก่อนนึกคุณอยู่ในใจว่าพวกนี้เรื่องแง่กับเราก็ไม่หวานแต่ในเวลาจัดครับเนี่ยคนดำสาวชายชาวมอสัตยากำลังกัดถูกที่นั่นร้านที่นั่นเบื่อน้ำลมสดแล้วบ่นว่าเออไอ้ลูกกันไรลูกกันทานมาหน้าตรงนี้ทำให้ครูเหน็ดเหนื่อยต้องขัดต้องถูกอำมาตย์ควายเจ้าวิสุทธิภาคสามอะไรอะไรเธอว่าอะไรบอกว่านี่แน่เจ้าวิสุทธิภาคมาหน้าตรงนี้ฉันจะต้องเอาน้ำลมมาล้างความสวยเอาร่างลมมาล่างมาตกแต่เหนื่อยจะตายแต่ก็ไปเล่าให้พิทูตป้าฟังพิทูตป้าก็แอบใจนึกเครื่องอยู่ในใจว่าวันหนึ่งฉันจะเล่นงานกับพวกนี้แล้วพอโตขึ้นมีกำลังวังชาเป็นหัวหน้ากองทัพดูแลทหารพอยกทหารมาจากทีมาก็เป็นละพัดจับพวกสัตยาฆ่าไอ้มาพระพุทธเจ้าทรงทราบแต่มันนั่งบ้านอยู่กลางแจ้งไม่มีร่มไม้เลยแต่ที่อีกฝั่งแล้วมีร่มไม้ร่มรื่นไม่เป็นอะไรมั้งไปทูลพระมาเขารู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเธอนั่งอยู่กลางแจ้งแดดร้องเปรี้ยงเปรี้ยงเขาข้าพระกราบทูลถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทำไมไม่ไปนั่งที่ร่มไม้อากาศเย็นสบายมานั่งอยู่กลางแดดแปดจ้าอย่างนี้ทำไมพระองค์ก็บอกว่าความร้อนของพระยาเปรี้ยงเปรี้ยงได้ตรงกับละพัดตรงกับมินละพัดร้อนมากกว่าแดดเราจะมานั่งอยู่ตรงนี้พิจูตภาก็เข้าใจว่าพระองค์มานั่งห้ามทับไม่ยกไปรบกับพวกสัตยะพิจูตภาก็กลับไม่ไปทำร้ายต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จไปไกลที่เห็นเดียวมันกว้างขวางพระองค์ไปไกลแต่พอยกทัพเข้ามาจับพวกสัตยาฆ่าพวกสัตยาฆ่าถูกฆ่า
าฟันบั่นรอนที่เหลืออยู่บ้างรับเป็นอะไรไม่บอกว่าเป็นสักยะเป็นอื่นเป็นแบบถ้าตายก็เงียบไปเลยไอ้ตัวจะป้าก็ยกทับกับไปนอนอยู่ที่หาดทรายตามแม่น้ำกีรวดีแม่น้ำกีรวดีนี่ตั้งเกณฑ์แดนนอนแม่น้ำฝนมันตกทางตกทางภูเขาน้ำไหลมาแรงท่วมหาดพัดเอากองทัพของวิทูตภัทรจมไปหายไปในแม่น้ำเป็นบาปเป็นกรรมที่ไปทำลายพวกศักยะไม่เวทาสู้ก็เลยกลับมานอนถูกน้ำพัดพาตายหมดตั้งของทัพก็ว่าอะไรนี่เป็นกรรมสนองกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมาไปทำร้ายเขาเราก็ถูกทำร้ายพระผู้มีพระภาคอยู่ไกลก็ไม่ได้มาห้ามไปทูลตบพระเลยใครทำใครทำให้เสียหายเรื่องนี้เป็นเรื่องชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ชอบการรบการฆ่าแต่ส่งเสริมการสงบจึงมาห้ามทับไปทูลตบพระไม่ไปทำลายพวกศักยะแต่ทีหลังพระองค์เสด็จไปไกลพิทูตภาพแล้วว่าพระผู้มีพระภาคไม่ได้อยู่ที่มานี้ก็เลยยกทัพไปทำลายเสียหายเป็นตัวอย่างอยู่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือกษัตริย์มองศักยะกับมองโกฏิยะทำนาชื่อของพวกขจัดควายสาขยะสุโธตนะข้าวขาวสุโธตนะโตตนะอันนี้โตตนะเรื่องข้าวจะนะแล้วก็ทำนาเกี่ยวกับคนเรื่องว่าพระเจ้าสุโธตนะไปแรกนาขวัญพาเจ้าชายไปพักอยู่ใต้ร่มไม้เจ้าชายได้โอกาสก็เข้าฌานร่มไม้มาเคลื่อนไปตามแสงแดดแสงแดดหมายแล้วร่มไม้ก็ยังคงคุ้มเจ้าชายพระเจ้าสุทโธทนะเห็นก็ยกมือไหว้ประดมอัญชลีเป็นครั้งหนึ่งที่หนึ่งแล้วก็กษัตริย์ทั้งสองแคว้นตำนาอาศัยแม่น้ำโรฮีนีเป็นแม่น้ำหล่อเลี้ยงทุ่งนาปีนั้นฝนแรงมากแรงเหมือนบ้านเราแรงน้ำน้อยพอน้ำน้อยก็ไปทำนบกันถ้าสองฝ่ายไปทำนบจะเอาน้ำไปฝ่ายตัวฝ่ายเดียวเกิดทะเลาะเบาแวงกันแรกก็ด่าขัดทบกระเทือนเถื่อนเจ้านายก็เลยจะรบกันพระพุทธเจ้าทรงทราบก็เสด็จมาถามว่าพวกท่านทั้งหลายทำอะไรกันก่อนนั้นเรากราบทูลทำนบกันน้ำทำนบกันน้ำว่าจะทะเลาะกันทำไมบอกว่าแย่งน้ำกันน้ำกับชีวิตคนเนี่ยอันไหนมีค่ามากกว่ากันท่านเหล่านั้นตอบว่าชีวิตมีค่ามากกว่าน้ำเมื่อเราจะมาลบคราคาบความไรเลือดตกอาบออกทำไมไม่แบ่งกันวันนี้เปิดแต่ฝั่งขวาเท่านี้เปิดแต่ฝั่งซ้ายทำลบกันน้ำรวมกันแล้วก็แบ่งกันคนละวันก็ไม่การทะเลาะเบาแวงเรียบร้อยไม่ดีกว่านะถ้าเหล่านั้นก็เห็นด้วยในการดีกันออกแบ่งน้ำกันเราจึงได้สร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่งเรียกว่าพระอ้ามสมุทรยกมือทั้งสองอย่างนี้เรียกว่าพระอ้ามสมุทรคือห้ามโมโกลิงะกับสาขยะไม่ให้รบเรียกว่าห้ามสมุทรคือเรื่องเกี่ยวกับน้ำพระองค์นั้นเรียกพระอ้ามสมุทรในเรือรบของไทยมีพระพุทธรูปองค์นี้อยู่ทุกลำเรือเอาไปไหว้บัณฑิตเนรู
็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศอินเดียในห้องนอนบนโต๊ะทำงานของท่านในโต๊ะมีเก้าอี้แล้วก็มีพระพุทธรูปยกสองมืออยู่องค์หนึ่งเป็นเครื่องเตือนใจว่ามุสลิมกับอินโดไม่ควรจะฆ่ากันพระมุสลิมกับอินโดเหมือนขมิ้นกับปูนเจอกันไม่ได้มีเรื่องไม่ได้ยกพวกฆ่ากันเสียหายมากมายเช่นมาเรียลมีข่าวว่าสัญญาสีนักบวชพวกนักบวชท่องเที่ยวไปอยู่กับที่แก่แล้วถ้าบอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านเกิดพระรามเมืองอโยธยาเป็นเมืองของพระรามแต่บอกพระรามเกิดที่ตรงนี้แล้วไอ้ที่ตรงนั้นน่ะพวกมุสลิมไปสร้างมัสยิดใหญ่ไว้พวกอินโดบอกว่าต้องรื้อต้องทำลายทั่วเพื่อสร้างมัสยิดก็ยกคนมาไปเรื่อยพวกมุสลิมก็ไปขัดขวางตีกันไม่ใช่ตีเมืองเดียวตีกันทั่วประเทศพอรู้ข่าวว่าเมืองอโยธยามุสลิมตีกับพวกอินโดเมืองอื่นๆได้ข่าวว่าตีกันตีกันตายเพราะแผ่นดินนิดเดียวแล้วสัญญาสีนั่นก็เหลือเก่งทำไมต้องไปบอกให้ทำตรงนั้นอินเดียมีที่ดินกว้างขวางจะไปสร้างตรงอื่นไม่ได้หรือก็ได้แต่ว่าความเกลียดชังที่อยู่ในสันดานฮินดูเกลียดมุสลิมมากเพราะมุสลิมมารุกรานประเทศอินเดียฆ่าฟันผู้คนตายกันไปมากทำลายสถานที่สำคัญเป็นมหาวิทยาลัยนาลันทาเป็นที่ศึกษาพระพุทธศาสนามีนักศึกษาอยู่ตั้ง 20,000 มีอาจารย์มีหน้าที่มากมุสลิมมาด้วยพวกทหารมา20คน20มาก็เข้าไปพระมาตอนรับถามพระว่าคำสอนของพุทธศาสนาเหมือนกับคำสอนของคำพีกุรอานของอิสลามไหมพระไม่ตอบถามว่ามันขัดกับคำสอนคำพีกุรอานไหมพระก็ไม่ตอบทำไมไม่ตอบถามว่าเหมือนก็ไม่ตอบถามว่าไม่เหมือนก็ไม่ตอบเพราะเหตุใดพระบอกว่าตอบหรือไม่ตอบมันเท่ากันเพราะเจตนาของท่านจะมาเผาลูกมาทำลายมาวิทยาลัยอยู่แล้วจะตอบว่าเหมือนเอาไว้ทำไมเหมือนกันให้แล้วแต่กุรอานเผาเลยถ้าตอบว่าไม่เหมือนก็หาเรื่องเผาเลยก็เจตนาจะมาเผาอยู่แล้วกล้าเลยไม่ตอบพวกนั้นก็เผามาวิทยาลัยเหลือแต่ซากยายถ้าเราไปอินเดียไปดูซากที่เหลือใหญ่โตใหญ่โตมากกุฏิที่พระบ้าพักเป็นวงสี่เหลี่ยมเป็นห้องเพบ่อน้ำอยู่ตรงกลางบ่อน้ำให้เราอย่างอยู่แอบร้อยแล้วเป็นจุดหลายชั้นนักศึกษาอยู่ตั้ง 20,000 ไม่ใช่น้อยรวมทีมกว่าเหรียญรวมทีมหวนฉางหลวงพี่ไอ้เฉียงสามคนเดินทางจากประเทศจีนผ่านทะเลทรายโคมีผ่านขุนเขาหิมาลัยไปสู่ประเทศอินเดียแล้วก็ไปอยู่ศึกษาท่านฟ้าเหียนเนี่ยไปศึกษาอยู่ตั้ง15ปีมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็ขนคำพีกลับไปเมืองจีนองค์อื่นก็เช่นเดียวกันแสดงว่าสถานที่ศึกษานี่สำคัญมากมีนักปราชญ์เกิดขึ้นในสมัยนั้นมากมายเช่นนักปราชญ์คนหนึ่งชื่ออัศวคูฏ
ป็นพูดแต่เรื่องพุทธจริตพุทธจริตก็เป็นเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้าแต่แต่งเป็นคำคำกรคำกราบไปแล้วก็เป็นในภาษาสันสกฤตฝรั่งบางคนอาเรียนภาษาสันสกฤตท่องคำหนังสือได้ได้ครึ่งเล่มไปแล้วการอัศวะพูดเขียนขึ้นถ้ามีนักปราชญ์เรียนเองมากมายหนังสือตำรับตำราห้องสมุดใหญ่ไฟไหม้อยู่ตั้งเดือนจึงสงบหนังสือเก่าเก่าดีดีเลยเอาถูกเผาหมดไม่เป็นไรนี่มุสลิมเล่นงานก็ยินดูบังคับขู่เข็นให้เปลี่ยนศาสนาถ้าไม่เปลี่ยนก็ฆ่ากันเลยสาเผยแผ่ด้วยดาบไม่ได้เผยแผ่ด้วยความกรุณาปราณีพวกยินดูถูกสำลายเลยโกรธแห้งหวังใจคนยินดูสมัยนี้ก็ยังโกรธหาช่องหาโอกาสที่จะแก้แค้นสัญญาเสียนั้นจึงเห็นว่าบอกดีแล้วตกพระบาทเกิดพระรามเห็นมัทธยิตใหญ่เราต้องรู้เราก็ทราบบทเรียนรู้พวกเรียนรู้เป็นปั่นไปทุบมัทธยิตที่พวกมุสลิมรู้ว่าโกรธก็พวกมาเป็นปั่นมาตีกันแทนที่จะเรื่องมัทธยิตตีกันเรียกว่าตีกันตายของพระโน้นตีกันวันนี้พอรู้เก่าตีกันใหญ่ตายกันไปตั้งสองฝ่ายเป็นพันๆอันนี้คืออาชญากรรมที่ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีการประนีประนอมไม่มีการให้อภัยไม่มีการเมตตาประนีต่อกันจนเกิดเรื่องเป็นตัวอย่างเพราะงั้นพวกอโยธยาในสมัยนี้จึงไปรื้อมัสยิดของพวกฮินดูผมมุสลิมเพื่อทราบว่าฮินดูที่ตรงนั้นก็เป็นบ้านเกิดประดับประดามที่พวกเรารู้จักกันดีเราอ่านรามเกียรติเรื่องประดามแต่รามเกียรติไทยกับรามเกียรติของแขกแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆมีหนังฉายเรื่องคำเดิมพระรามจบไปแล้วก็ทำหน้าดูมันแต่ว่ามันผิดกับของไทยบางเรื่องเช่นเรื่องว่านักถูกของโมกษัตริย์ฮานุมานไปกินยาที่เขาฉันพยาจับกระพูเขามาเลยให้มาเลือกออกว่าตนไหนเป็นสังกรณีตรีชวาแต่ของเรานั่นไม่ต้องยกผู้อารมณ์ไปเรียบเดียวหาเรียบดังทุนนั้นดังทุนเลยเอาเราเอาหางจวัดผู้เขาแล้วก็เรียกเจอเก็บยามาให้ตาออกโมกษัตริย์ของอุปกันลดพระรัตน์ก็รอดชีวิตเพราะอารมณ์ช่วยไว้นี่เป็นตัวอย่างหลายเรื่องแตกต่างแต่ของเขาถือว่าพระรามเป็นอวตารมาจากพระวิษณุพระวิษณุเนี่ยเป็นอวตารลงมาสิบปางแล้วเอาพระพุทธเจ้าของเราไปใส่ไว้ด้วยเป็นปางที่เก้านี่เขาเรียกว่าคืนพระพุทธศาสนาเพื่อแต่งตำราใหม่ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นอวตารพุทธศาสนาเป็นสาขาหนึ่งของฮินดูเท่านั้นเองนี่เรียกว่าลดความสำคัญของพระพุทธศาสนาให้ตกต่ำลงไปชาวฮินดูไปในวัดพุทธศาสนาเขาไหว้ในฐานะเป็นอวตารไม่ใช่ฐานะเป็นพุทธะเป็นผู้รู้

เรามาวัดก็เป็นการพักผ่อนทางจิตใจการพักผ่อนทางใจนั่นก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำกันอยู่ให้เป็นประจำเพราะว่าใจมันต้องคิดมากนึกมากในเรื่องอะไรต่างๆทำงานอยู่ตลอดเวลาคืองานคิดเนี่ยจิตของคนนี้ไม่อยู่นิ่งมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดเรื่องที่ให้เป็นทุกข์บ้างคิดเรื่องที่ให้เป็นสุขบ้างคิดแล้วบางทีก็เศร้าใจคิดแล้วบางเรื่องก็ดีใจนั่นเป็นเรื่องงานของใจใจนี่ชอบทำงานไม่อยู่นิ่งแล้วก็ชอบทำเรื่องนั้นทำเรื่องนี้เพราะว่าใจนั้นยังไม่ได้รับการฝึกฝนไม่ได้อบรมให้มีระเบียบในการคิดไม่ได้อบรมให้มีการรู้จักพักผ่อนซึ่งเรียกว่าให้มันว่างเสียบ้างไม่ได้คิดอะไรอะไรวุ่นวายมากเกินไปจะได้มีความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนั้นเป็นความสุขที่ประเสริฐเป็นความสุขประเภทถาวรเป็นสิ่งที่เราควรจะทำให้เกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า นัตถิสันติพลังสุขังแปลว่าสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มี สุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มี เพราะว่าความสุขอย่างอื่นนั่นมันเป็นความสุขประเภทชั่วเล่นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็ดับไปหายไปเป็นความสุขที่ต้องวิ่งหาต้องไปเที่ยวหามาเพื่อให้เกิดความสุขเพราะความสุขประเภทนั้นเป็นความสุขที่ต้องอาศัยวัตถุอาศัยเครื่องล่อเครื่องจูงใจในภาษาธรรมะท่านเรียกว่าอามิสสสุขอามิสสสุขคือความสุขที่เกี่ยวด้วยเครื่องล่อเครื่องจูงใจเอารูปมาล่อเอาเสียงมาล่อเอากลิ่นเอารสเอาสัมผัสมาล่อใจให้ใจเพลิดเพลินหลงไหลมัวเมาอยู่ในสิ่งนั้นแล้วเขาเรียกว่าเป็นความสุขมันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเขาเรียกว่าเป็นนันทิราคะนันทิราคะแปลว่ากำหนัดยินดีเพลิดเพลินในสิ่งนั้นๆเราเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งนั้นๆเพลิดเพลินอยู่ในรูปที่เห็นด้วยตาเพลิดเพลินอยู่ในเสียงที่ได้ยินด้วยหูเพลิดเพลินด้วยกลิ่นที่มากระทบจมูกเพลิดเพลินด้วยรสที่ผ่านลิ้นเพลิดเพลินด้วยสิ่งกระทบร่างกายเรียกว่ากายประสาทมันก็เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งนั้นตราบใดที่เรามีสิ่งนั้นเราก็สบายใจยังเพลิดเพลินใจอยู่พอสิ่งนั้นหายไปเราก็รู้สึกว่าใจหายที่เราพูดกันว่าใจหายความจริงใจมันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันยังอยู่ที่เรานั่นแหละแต่ที่เราเรียกว่าใจหายมากกว่าใจที่เพลิดเพลินมันหายไปใจที่หลงไหลมัวเมาในสิ่งนั้นมันหายไปเมื่อหายไปเราก็เสียใจเสียดายเพราะในสิ่งนั้นทำให้เราเพลิดเพลินใจคนเราชอบอะไรพอใจในอะไรเมื่อสิ่งที่เราชอบเราพอใจนั้นมันหายไปเราก็เรียกว่าใจหายความจริงควรจะพูดว่าสิ่งประเล่าประโลมใจมันหายไปเมื่อสิ่งประเล่าประโลมใจมันหายไปเราก็รู้สึกไม่สบายใจเราเสียดายสิ่งนั้นเราก็นั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะเสียดายสิ่งนั้นเช่นทรัพย์ที่เราเคยมีหายไปเราก็เสียดาย
คนที่เคยอยู่ร่วมกันมานานตายจากไปเราก็เสียใจเสียดายเรียกว่าใจหายคือสิ่งประณามประโลมใจในรูปนั้นมันหายไปเราก็เสียใจเสียดายอันนี้มันเป็นความสุขเพราะมีเครื่องล่อเครื่องจูงใจความสุขที่เกิดจากสิ่งล่อใจเราจะต้องไปหามันเรื่อยๆต้องแสวงหาสิ่งมาล่อใจจูงใจเรื่อยไปไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นคนเรานี่จึงอยู่ด้วยการวิ่งเต้นแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดความสบายใจได้สิ่งนี้แล้วไม่พอต้องหาสิ่งโน้นต่อไปแล้วสิ่งที่จะปรนปรือความอยากของเรานั้นมันมีมากแล้วก็หลายแบบหลายรูปเช่นเสื้อผ้าที่เราใช้เขาต้องออกแบบใหม่ๆแปลกรูปมันแปลกกับไปความจริงนั่นเสื้อมันก็มีลำตัวมีแขนแต่นั้นเองมันก็มีเท่านั้นแต่ว่าเอาไอ้นั่นมาปะไอ้นี่มาปะให้มันรุงรังหน่อยให้สีสันมันแปลกๆออกไปรูปแปลกรูปมันก็ไม่แปลกนะมันก็มีแขนมีลำตัวนั่นแต่ว่าเอาอะไรมาเพิ่มเข้าให้มันรุงรังถ้าเป็นสมัยก่อนก็เลือดช่อเพราะว่ามีกลีบมากเลือดได้เข้าไปอาศัยจะได้กัดขนที่ใช้แต่สมัยนี้นะบ้านเมืองมันเจริญด้วย DDT เลือดไม่ค่อยมีแล้วสมัยก่อนเลือดมีทั่วไปยิ่งเสื่อกระจูดที่เขาทอเอามาใช้เนี่ยเลือดชอบเสื่อจันทบูรณ์ก็เลือดชอบมันเที่ยวเกาะอยู่ตามกลีบพอนอนแล้วมันก็มากัดพอเราลุกขึ้นมันหนีหายไปซ่อนเข้าอุโมงค์ของมันต่อไปเสื้อผ้าคนก็อย่างนั้นนะทำให้เลือดชอบแต่งตรงนั้นนิดแต่งตรงนี้หน่อยแบบแปลกๆแล้วก็ตัดตรงนั้นออกแค่หน่อยเติมตรงนี้เข้าไปหน่อยมันเป็นรูปเอาไปซื้อหนังสือก็เรียกว่าแฟชั่นของแบบเสื้อมันมีแบบต่างๆพอเอามานั่งพิจารณาดูอะอะไรมันสำคัญก็เสื้อตัวแขนกับลำตัวเนี่ยเรื่องสำคัญไม่มีตอนนั้นนะแต่ว่าเติมนู่นนิดเติมนี่หน่อยแล้วก็สีด้วยสีของผ้าถ้าขาวล้วนนะก็ไม่สวยต้องสลับสีแดงสีเหลืองสีนั่นสีนี่ตอนมันแปลวๆไปหน่อยเอามาใส่แล้วมันลานตาคนชอบดูสีขาวนี่คนไม่ชอบดูแต่ไหนมันจืดต้องเป็นสีชมพูสีแสดสีแดงสีเม็ดมะปรางสีอะไรต่ออะไรให้มันหลายสีอันนี้ถ้าสีเดียวมันก็ไม่ดีต้องเอามาผสมกันเข้าตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเติมสีลงไปให้มันแปลกๆคือให้สะดุดตาแต่นั่นเอง ทำเพื่อให้สะดุดตาแล้วก็จะได้ยั่วให้เกิดความปรารถนาพอใจในสีสันวรรณะนั้นนั่นนี่คือเครื่องล่อใจจูงใจคนเราให้เพลิดเพลินให้หลงไหลในสิ่งเหล่านั้นไม่หยุดไม่พอความต้องการนั้นไม่มีพอยังต้องการเรื่อยไปมีเท่าไหร่ก็ยังต้องการอีกไม่จบไม่สิ้นเงินทองก็ไม่พอเพชรนินจินดาก็ไม่พอเสื้อผ้าก็ไม่พอบ้านอยู่อาศัยก็ไม่พออาหารการกินก็ไม่พอเครื่องดื่มก็ไม่พอมันมีอะไรพอมั้งในชีวิตของคนเราลองคิดดูเถอะความพอมันไม่มีเราไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มเพราะไม่อิ่มไม่พอนี่แหละมันถึงยุ่งกันนักหนาต้องวิ่งเต้นแสวงหาอะไรอะไรกันเรื่อยไปอันนี้ถ้าแสวงหาในทางที่ถูกที่ชอบมันก็ไม่ยุ่งแต่นี่เกิดการแข่งขันกันจริงดีจริงเด่นกัน
เลยต้องแสวงหาในทางผิดแล้วก็ทำลายกันผลประโยชน์ขัดกันต้องใช้ลูกปืนกันเวลานี้ฆ่ากันทำลายกันทำให้คนถึงแก่ความตายก็แย่งเหยื่อกันนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรแย่งเหยื่อที่ตนจะมีจะได้คนเราไม่รู้จักแบ่งกันกินไม่รู้จักคิดว่ากูจะกินอะไรนักหนาจะนุ่งห่มอะไรนักหนาจะมีอะไรอะไรมากมายไปทำไมนักหนามันก็เท่านั้นแหละเช่นอาหารจะมีมากมันก็รับทานไม่ได้หมดรับทานเท่าที่ท้องจะอำนวยให้เครื่องแต่งตัวก็เท่าที่ร่างกายจะอำนวยให้ที่อยู่อาศัยก็เท่านั้นปลูกไม้ใหญ่โตไอ้อยู่จริงๆมันก็ห้องเดียวเคยไปที่บ้านท่านผู้หนึ่งใหญ่โตมากถามว่าอยู่กันกี่คนในบ้านนี้ก็อยู่กัน2คนแล้วก็มีคนใช้อีก3คน5คน5คนนี่บ้านมันใหญ่โตเหลือเกินเรียกว่าไอ้คน3คนที่กวาดบ้านนี่ก็ไม่ไหวแล้วมันใหญ่มันโตมีไว้แต่ว่าไอ้เวลาสร้างน่ะไม่ได้คิดถึงการรักษาไม่ได้คิดถึงความสิ้นเปลืองในเรื่องอะไรต่างๆพอสร้างเสร็จแล้วก็เบื่อเหมือนกันอยากจะไปอยู่บ้านเล็กๆ เพราะว่ามันใหญ่เกินไปแต่ก็ไม่รู้จะเอาบ้านใหญ่ไปไหนเพราะว่ามันสร้างแล้วก็ต้องอยู่มันไปอย่างนั้นก็อยู่เพียงห้องเดียว2คนก็นอนอยู่ห้องแล้วก็มีห้องรับแขกนิดหน่อยใช่ไม่มากความจริงความต้องการของคนเราถ้าพูดกันเนื้อแท้แล้วก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่เราเพิ่มความต้องการในมันมากขึ้นจนเป็นเหตุได้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนกันด้วยประการต่างๆเพราะความไม่รู้จักความพอดีนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่ามัตตัญญูตาสตาสาธุการรู้จักพอดีในสิ่งต่างๆนั่นแหละเป็นความดีเป็นความดีของชีวิตคือให้คิดว่าพอเสียบ้างมันสบายใจมันยุ่งน้อยมีปัญหาน้อยแต่ถ้าเรายังไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอปัญหามันก็มากเราก็ต้องขนฝายแสวงหาอะไรอะไรกันต่อไปไม่จบไม่สิ้นไม่มีเวลาพักผ่อนเท่าที่ควรจะพักผ่อนก็ยังจะต้องแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้อีกมากมายก่ายกองคนเรามันน่าจะแบ่งชีวิตออกเป็นระยะเป็นขั้นเป็นตอนเวลานั้นเท่านั้นปีทำอย่างนั้นขั้นต่อไปทำอย่างนั้นขั้นต่อไปทำอย่างนั้นพอถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเรียกว่าขั้นชราปัจฉิมวัยควรจะเป็นเวลาของการพักผ่อนเอากำไรชีวิตเสียบ้างไม่ใช่จะต้องวิ่งวุ่นกันอยู่ตลอดเวลาควรจะเป็นเวลาพักผ่อนแต่เรามีลูกมีเต้าเขาก็เจริญเติบโตแล้วมีงานการทำกันเป็นหลักเป็นฐานแล้วเราก็เอาหยุดพักกันทีอยู่บ้านทำงานบ้างเล็กๆน้อยๆงานสบายๆเช่นออกกำลังกายด้วยการขุดดินปลูกต้นไม้เล่นทำเล่นไม่ใช่ทำจริงแล้วตอนอายุมากเนี่ยเราทำเล่นปลูกผักเล่นเล่นปลูกดอกไม้เล่นเล่นเพื่อความเบิกบานใจแต่ว่าจิตใจเป็นอิสระเสรีเราจะไปไหนก็ไปได้ตามสบายเช่นวันอาทิตย์เราจะมาวัดก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องอะไรอะไรแต่ว่าวันพระเราจะไปวัดก็ไม่ต้องกังวลเราสร้างตัวสร้างฐานะไหว้เพื่อหนุ่มไหว้ใช่เมื่อแก่ชราคิดไว้ว่าเมื่อยังหนุ่มยังเน้นนี่เราทำงานทำการหาเงินเก็บไหว้เก็บไหว้แล้วสมมติว่าอายุ60ออกจากราชการเราจะอยู่ไปอีกสักเท่าไหร่เอาสัก20ปี
เรียกว่าอยู่สัก20ปีก็80นะไอ้80นี่มันถึงน้อยสมัยนี้อย่างดีก็75 76อะไรก็ตามอย่างนั้นน่ะรักษาเนื้อรักษาตัวดีอนามัยดีก็อาจจะอยู่ไปได้ถึง80ในชั่วอายุแก่นี่เราจะกินสักเท่าไหร่เราจะใช้อะไรสักเท่าไหร่มันก็ไม่มากมายแล้วเรามีเงินไว้กะไว้ว่าใช้จ่ายเดือนละเท่านั้นจากดอกผลที่ฝากไว้ในธนาคารเรามีดอกผลที่จะกินจะใช้สักเท่านั้นใช้เท่าที่จำเป็นเสื้อผ้าคนแก่นี่ก็จะนุ่งอะไรนักหนานุ่งก็ไม่เท่าไหร่นะไม่มากชุดแล้วแต่งตัวเรียบๆง่ายๆอาหารคนแก่นี่ก็ไม่กินมากเพราะมันกินไม่ได้อาเด็ดอร่อยก็กินไม่ได้ก็กินไปตามเรื่องไม่กินมากแล้วไอ้เที่ยวเตร่มันก็ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนจะไปสนุกตามชายหาดก็มันไม่ใช่เรื่องไปเดินอยู่ผีมันหัวเราะเอาเปล่าๆว่าไอ้แก่นั้นอุตส่าห์มาเดินกับเขาด้วยนั้นก็ไม่เข้าเรื่องแล้วจะไปที่นั่นก็ไม่ควรมีบ้างก็ไปวัดไปนั่งตามวัดวาคุยธรรมะธรรมโมหาความสงบใจใช้จ่ายมันก็น้อยแล้วไม่มากแล้วสมมติว่าคนได้บำนาญ นี่ก็พอสบายได้บำนาญ นี่บางคนก็ได้เกือบเท่าเงินเดือนไม่ใช่น้อยเก็บเงินเดือนที่ได้รับอยู่12,000ไงได้บำนาญก็ขาดไปไม่เท่าไหร่ขาดไปไม่จะได้ราวสัก 8-9,000 เนี่ยมันขาดไม่เท่าไหร่แล้วก็เมื่อก่อนนี้เรามันต้องทำงานต้องเข้าสังคมใช้เงินมากแก่ลงก็สังคมน้อยนานๆก็ไปพบเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันในวันเบิกเนี่ยบำนาญก็ไปทานอาหารร่วมกันเช่นหน่อยแล้วก็กลับบ้านก็นับว่าสบายทีเดียวไม่น่าจะไปเที่ยวดิ้นรนสร้างหนี้สร้างสินหรือไปหาเรื่องให้เดือดร้อนวุ่นวายก็มีอยู่บ้างเหมือนกันเรียกว่าออกจากราชการแล้วก็ยังไปหาเรื่องจนต้องขายบำนาญให้คนอื่นไปไอ้สิทธิที่ตัวจะมีจะได้เอาไปขายก็ได้ก็เอาเงินมาชำระหนี้อันนี้ปัญหาเรียกว่าไม่รู้จักปรับตัวไม่คิดถึงอนาคตของชีวิตไม่ได้สร้างรากฐานอันมั่นคงสำหรับชีวิตไว้จึงได้เกิดเป็นปัญหาสับสนวุ่นวายกันอย่างนั้นหมายความว่าขาดธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจจึงได้เกิดเป็นปัญหาแม่บ้านนี่ก็เป็นผู้ช่วยพ่อบ้านที่สำคัญคือว่าช่วยกันประหยัดอดออมไว้เพื่อเมื่อแก่ชราจะไม่ต้องลำบากในเรื่องการเป็นการอยู่ยังต้องช่วยกันประหยัดอดออมไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายในเรื่องที่ไม่จำเป็นแม่จะทำอะไรก็เรียกว่ารู้จักประมาณในการกระทำอย่าไปเที่ยวแข่งกับใครๆไอ้เรื่องแข่งนี่ไม่ดีนะแข่งดีก็ไม่ดีแข่งชั่วมันก็ไม่ดีแข่งกันทำบุญแข่งก็ไม่ดีมันเกิดกิเลสคนนั่นทำมากก็ไม่ได้เราจะเสียหน้าต้องทำให้เหนือคนนั่นไว้สักหน่อยเขาทำร้อยกูทำร้อย2บาทเหลือเป็น2บาทเอาหน้าไอ้สองบาปนั้นไม่เป็นบุญ เป็นกิเลสเป็นตัวตนที่เราไปแข่งขันแข่งขันเรื่องอื่นกันอีกเรื่องข่าวสังคมเรื่องอะไรต่ออะไรมันเรื่องสับสนวุ่นวายชีวิตมันไม่เหมาะที่จะเป็นเช่นนั้นเมื่อตอนชราควรจะพักผ่อนตามสมควรไปช่วยอะไรก็ช่วยได้แต่ว่าไม่มีข้อผูกมัดให้เกิดความลำบากใจเรียกว่าทำอย่างอิสระเสรีทำโดย
รู้สึกตัวว่าควรทำแต่ถ้าทำไม่ได้เราก็หยุดไม่มีข้อผูกมัดเช่นเหมือนคนที่เคยเป็นครูเคยสอนเด็กออกจากครูแล้วมันไม่สบายใจไม่ได้สอนคนต่อไปหาเด็กมาสอนไม่คิดมูลค่าอะไรไม่เอาเงินเอาทองสอนเวลาว่างเวลาไหนเด็กมาก็สอนให้ไปสอนให้ไปอันนี้เขาเรียกว่าทำงานเป็นสุขทำงานด้วยความสุขใจไม่มีข้อผูกมัดทางจิตใจท่านเซรพินนาตโกนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของอินเดียเวลาท่านแก่ชราลงท่านก็คิดว่าควรจะไปอยู่ที่สงบสงบเพราะอยู่ในเมืองใหญ่คือเมืองคัลคัตตานี่มันวุ่นวายพอใช้หนวกหูเสียงมันมากท่านก็เลยไปออกไปนอกเมืองไกลไปตั้งร้อยไมล์ก็ไม่ใช่น้อยไปหาที่วิเวกแล้วก็ไปอยู่เงียบเงียบไปปลูกบ้านเล็กๆอยู่ตามประสาคนแก่แล้วก็มีเพื่อนไปอยู่ด้วยหลายคนที่มีความคิดแนวเดียวกันก็มาคิดกันว่าเรานี่มีความรู้กันคนละไม่ใช่น้อยมาอยู่อย่างนี้มันไม่ได้ประโยชน์อยู่เฉยๆความรู้มันจะไม่เกิดประโยชน์แก่ใครเราควรจะเอาเด็กมาสอนก็ไปเอาเด็กชาวบ้านลูกชาวบ้านแถวนั้นมาสอนหนังสือให้แบบฤาษีสอนศิษย์ไม่ได้กล่าวว่าต้องเรียนเวลานั้นต้องเลือกเวลานั้นไม่ได้กล่าวอย่างนั้นศิษย์มาเวลาไหนก็สอนไม่มาก็ไม่สอนสุดแล้วแต่ศิษย์มาเช้าสอนเช้ามาสายก็สอนตอนสายนั่งสอนกันตามใต้ต้นไม้สบายสบายอาจารย์ก็นั่งลงบนดินนะศิษย์ก็นั่งรอบรอบแล้วก็สอนกันไปสอนกันไปเรื่อยๆคนมันมาให้สอนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นสถาบันการสอนที่ใหญ่โตเรียกว่าสันตินิเกตันคือเป็นมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้เป็นมหาวิทยาลัยแต่ว่าสอนแบบใต้ต้นไม้ไม่มีอาคารเรียนไม่มีโรงเรียนใหญ่โตหรอกนั่งสอนกันตามต้นใต้ต้นไม้ตื่นตั้งแต่ตีห้าหกโมงก็เข้าเรียนกันแล้วเรียนกันจนกระทั่งว่าสิบเอ็ดโมงครึ่งเลิกเรียนแดดร้อนนั่นก็ปล่อยนักเรียนไปพอเมื่อมากลายเป็นหมหาวิทยาลัยก็พอเที่ยงไปแล้วก็ไปเรียนเอาตามห้องสมุดไปอ่านหนังสือนั่นหนังสือนี่สงสัยก็มาปรึกษาครูบาอาจารย์ไปถึงบ้านก็ได้ปรึกษากันในตอนเช้าก็ได้นี่เรียกว่าทำงานให้เป็นประโยชน์โดยไม่มีข้อผูกมัดเป็นการรับใช้สังคมด้วยความไม่ต้องการอะไรตอบแทนอย่างนี้ทำด้วยความสบายใจชีวิตมันก็มีประโยชน์เหมือนกันมีคุณมีค่าเราทำได้ตามความรู้ความสามารถของเราแต่คนอยู่ในปูนชรามก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างสงบไม่มีปัญหาอยู่อย่างไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ใครๆแล้วก็ประพฤติให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกหลานแก่หลานลูกมันโตแล้วแก่หลานด้วยการแนะนำสั่งสอนหลานน้อยๆให้เป็นคนดีให้รู้จักรับใช้สังคมและประเทศชาติในการต่อไปอันนี้ก็เป็นความสุขใจที่เราได้กระทำได้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์มันจึงต้องตั้งฐานไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเดี๋ยวนี้ที่เป็นอยู่เราไม่ได้ตั้งฐานไว้อยู่แล้วก็เลยมันยุ่งฐานไม่มั่นคงเลยยุกเยกโยเยกันไปตามกันเราจึงต้องมีการสร้างฐานชีวิตในแง่ธรรมะแล้วก็ท
ทำอะไรต่อไปบนฐานอันมั่นคงนั้นชีวิตก็จะดีขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะได้เอาไปคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราอีกประการหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเรานั่นย่อมมีเรื่องคุณข้องหมองใจมีเรื่องที่ทำให้เกิดความกลุ้มอกกลุ้มใจมีความทุกข์ทางใจมากมายหลายเรื่องหลายประการทำไมจึงต้องเป็นทุกข์น่าจะคิดบ้างว่าทำไมจึงต้องเป็นทุกข์ทำไมจึงต้องเสียใจในเรื่องอะไรต่างๆที่เราสูญเสียไปทำไมจะต้องเสียใจความเสียใจหรือความเป็นทุกข์นั่นมันมาจากอะไรก็มาจากความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นภาษาพระท่านเรียกว่าอุปาทานอุปาทานอุปาทานนี่เป็นคำภาษาบาลีแปลว่าเข้าไปยึดไว้เข้าไปยึดไว้ยึดไว้ว่าเป็นของฉันเป็นตัวฉันบ้างเป็นของฉันบ้างยึดไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวฉันแล้วก็เป็นของของฉันขั้นแรกมันมีตัวก่อนมามีตัวแล้วก็มีของตัวขึ้นมาเป็นของฉันขึ้นมาและเมื่อสิ่งนั้นมันหายไปเราก็เสียดาย เราเสียดายเสียใจเป็นทุกข์ความทุกข์มันเกิดจากความยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราความยึดถือนั่นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นในชีวิตจะแก้เรื่องนี้อย่างไรแก้ความยึดถือนี่จะแก้อย่างไรก็ต้องแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยปัญญาคือต้องใช้ปัญญามาเป็นเครื่องวิเคราะห์วิจัยในเรื่องนั้นปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆนั้นเราสวดทุกวันตอนเช้ามาสวดทุกวันสวดว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารและวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนนี่นี่เลยเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือแก้ทุกข์เป็นเครื่องมือที่จะปลอบใจเราให้คลายจากความทุกข์ความแบกซ่อนในชีวิตประจำวันคือเรื่องไม่เที่ยงเรื่องความเป็นทุกข์เรื่องความเป็นอนัตตาถ้าเห็นสักอย่างมันก็เห็นหมดรู้สักอย่างมันก็รู้หมดเช่นรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันก็รู้ทุกข์ด้วยรู้อนัตตาด้วยเห็นทุกข์มันก็เห็นหมดทั้งสามอย่างถ้าไม่รู้ไม่เห็นมันก็ยังวางไม่ได้ยังปล่อยไม่ได้ยังยึดถืออยู่ตลอดเวลาก็เป็นทุกข์เรื่อยไปเป็นทุกข์เพราะยึดถือในสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนั้นแล้วก็เป็นทุกข์เพราะคิดว่าสิ่งนั้นมีอยู่เป็นอยู่แต่ไม่ได้คิดด้วยปัญญาว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นไม่เป็นมันมีอยู่เป็นอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้ถาวรอะไรมันเข้าหลักที่ว่าสามขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรอะไรมันก็เท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยปรุงให้เกิดตั้งอยู่ได้ก็เพราะมีปัจจัยประกอบหมดปัจจัยเครื่องปรุงแต่งมันก็ดับไปอะไรมั่งที่ฝืนสิ่งนี้ได้อะไรมั่งที่มันฝืนสิ่งนี้ได้เราลองคิดมันไม่มี
สิ่งใดก็ตามว่ามีเกิดแล้วมีตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหรือพูดสั้นๆว่ามีเกิดมันก็ต้องมีดับมีเกิดแล้วมันไม่ดับมีหาได้ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามรูปคือร่างกายสรรพวัตถุทั้งหลายที่สัมผัสด้วยประสาท5รูปสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจเรียกว่าเป็นนามนามก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรูปก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เรียกว่าคงทนถาวรสักอย่างเดียวไม่มีอะไรคงทนสักอย่างเดียวแต่ที่เราเห็นว่ามันอยู่แปลว่ามันยังเครื่องสืบต่อมันยังมีอยู่เหมือนตะเกียงยังมีน้ำมันอยู่มันก็จุดไฟติดหมดน้ำมันแล้วก็จุดไม่ติดพัดลมหมุนได้ก็เพราะมีไฟฟ้าเป็นแรงงานไฟมันยังเดินมาอยู่แต่ถ้าไฟไม่มีพัดลมมันก็หยุดทันทีมันไม่สายต่อไปก็ไม่มีปัจจัยเครื่องปรุงแต่งสิ่งนั้นมันก็หายไปต้นไม้รากไม้ที่มันเขียวชะอุ่มอยู่ได้ก็เพราะมีเครื่องประกอบให้เป็นอย่างนั้นมีอาหารมีน้ำมันก็สดชื่นอยู่ได้ขาดน้ำมันก็เริ่มเหี่ยวไม่มีอาหารมันก็กินไม่ได้ทำไมมีน้ำมันแสดงอาการเหี่ยวแสดงว่าขาดปัจจัยบางอย่างขาดเครื่องประกอบแล้วมันก็ตายต้นไม้ตายดอกไม้เหี่ยวแล้วก็ร่วงไปท่านว่าสิ่งทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเราลองดูสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วมันก็ดับไปแล้วแตกไปแล้วเสื่อมไปแล้วกรุงสุโขทัยเจริญเป็นนครหลวงตกต่ำไปพระศรีอยุธยาอยู่400ปีเวลานี้เหลือแต่ธาตุกิจกากบุญกองระเกระกะสำหรับให้คนไปดูคนไปดูก็ดูอย่างนั้นล่ะดูว่าอยุธยาเมืองเก่ามันเป็นอย่างไรตอนนั้นแต่หาได้ดูเพื่อเอาสิ่งนั้นมาสอนใจใหม่ดูเฉยๆดูผ่านไปไม่ได้ดูด้วยปัญญาไม่ได้ดูในสายตาของผู้ศึกษาธรรมะเขาเรียกว่าไม่ได้ปัญญาไม่ได้เป็นเครื่องประเล่าประโลมใจในแง่ธรรมะได้ดูเท่านั้นได้ไปชมเท่านั้นมันก็เท่านั้นไอ้ถ้าคนดูเป็นเขาได้ปัญญาได้รู้ว่าโอ้นี่คือความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งมีอำนาจตกจากอำนาจเป็นใหญ่ตกจากความเป็นใหญ่มียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมเสื่อมลาภสมัยหนึ่งคนสรรเสริญเยินยอต่อมามันด่ามันยังค้ำนี่คือความเปลี่ยนแปลงชีวิตมันเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ทั้งหลายก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปทั้งนั้นไม่มีอะไรร่างกายของคนเรานี่ที่เรียกว่ามีชีวิตนี่มันอยู่ได้ด้วยอะไรอยู่ได้ด้วยอาหารด้วยน้ำด้วยอากาศเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายเมื่ออาหารยังหล่อเลี้ยงได้มันก็เป็นไปได้ร่างกายเป็นไปได้แต่ว่าร่างกายนี้มันเป็นของปรุงแต่งเขาเรียกว่าสังขารภาษาพระท่านเรียกว่าสังขารสังขารก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเครื่องปรุงเครื่องแต่งเอาอะไรมารวมกันข้าวแล้วมันก็เป็นสิ่งนั่นขึ้นมาเราทำกับข้าวเห็นได้ง่ายใส่อะไรมั่งกับข้าวเครื่องมันเยอะพริกบ้างตะขาบ้างตะไคร้บ้างไอ้นั่นบ้างไอ้นี่บ้างเอามาผสมลงไปในครกโลกกุ้งกุ้งกุ้งกุ้งแหลกละเอียดเอาไปใส่ลงในน้ำแกงแล้วก็น้ำเดือดก็ของสุกเรามากินปรุงดีก็เรียกว่ารสชาติอร่อย
ลงไม่ดีก็เผ็ดไปบ้างเค็มไปบ้างเค็มไปบ้างเปรี้ยวไปบ้างจืดไปบ้างกินไม่อร่อยนั่นมันเกิดจากการปรุงแต่งเกิดจากผสมของผสมน้ำพริกก็ของผสมแกงก็ของผสมข้าวก็เป็นของผสมเอาของผสมนั้นใส่เข้าไปในร่างกายมันก็หล่อเลี้ยงร่างกายให้เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่าเป็นไปเท่าที่มันจะเป็นไปได้เมื่อถึงเวลามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมแตกดับเพราะร่างกายคนเรานี่มันมีเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายทุกวันนะเราหายใจเข้าไปทุกนอนอยู่ดีๆตื่นขึ้นจามปิ๊ดๆเป็นหวัดแล้วนอนอยู่ดีๆตื่นขึ้นมาเข้าห้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องท่วมแล้วท่วมอีกตองเสียเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ต้องไปหาหมอหาหมอก็เยียวยารักษากันไปตามเรื่องถ้าลูกนั้นยังรักษาได้ก็ยังใช้ได้ยังใช้ได้แต่ถ้าลูกนั้นมันเป็นลูกชนิดที่เรารักษาไม่ไหวก็ต้องยอมมันก็ต้องแตกต้องดับไปตามเรื่องของมันเราสู้มันไม่ได้นอกจากมีเชื้อโรคก็ไปทำแล้วเครื่องมันเสียทั้งหมดปอดเสียปอดเสียก็เพราะมีโรคก็ไปเป็นเจ้าเข้าครองวันนั้นลูกก็ไปจับที่ปอดจับมากตัดปอดตัดต่อไปเสียข้างเหลืออยู่ข้างหนึ่งก็ใช้ไปได้ แต่ว่าเมื่ออายุมากเข้ามันก็ไม่ไหวเป็นประเภทสิวทั้งนั้นสิวจอบไม้ถ้าไม่เอาไม้ค้อนทุบลงไปแล้วสิวมันไม่กินเนื้อไม้ต่อค้อนทุบอู้มาทุบแรงๆกินลึกเจาะเป็นรูได้เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่สิวเราก็ใช้เครื่องไฟฟ้าเจาะสะดวกพอนิ่มต้องทุบปุ้งปุ้งปุ้งทุบหัวสิวคนเราประเภทนั่นมากประเภทสิวนี่มากไม่ได้มองว่าเราควรจะรับใช้อะไรบ้างควรจะทำอะไรบ้างในวันเสาร์ควรจะทำอะไรบ้างในวันอาทิตย์ไม่มีเดินมันไปเฉยๆกายามีก็เดินข้ามมันไปที่จะกวาดก็ไม่มีจะเก็บไปทิ้งก็ไม่มีเดินไปนี่ประเภทหัวสิวประเภทคนสิวต่อไม้ค้อนทุบหัวถึงจะกินเนื้อไม้มีเยอะอย่างนั้นแต่คนที่นึกได้เห็นอะไรแล้วทนไม่ได้ต้องจัดต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ช่วยกันทำอย่างนี้หายากก็มีบ้างเหมือนกันแต่ที่เฉยๆมันก็มากต้องใช้ต้องให้ใช้ก็พูดอยู่เสมอนะว่าคนที่ให้ผู้อื่นใช้นะมันไม่เก่งหรอกสู้คนที่ใช้ตัวเองไม่ได้ใครใช้ตัวเองให้ทำอะไรได้นะคนเก่งเป็นคนรู้จักหน้าที่รู้จักรับผิดชอบแต่ถ้าให้คนอื่นใช้อยู่ตลอดเวลามันก็เป็นเด็กอมมืออยู่ตลอดเวลาไม่เติบโตไม่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใดควังสัตว์ใดสัตว์ใดมันก็ไม่เข้าหูสักทีอยู่อย่างนั้นเป็นเด็กอมมืออยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นนึกไม่ได้ที่จะทำอะไรต่ออะไรไม่รู้ไม่ชี้เขาทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้มาทำก็ทำไม่ถูกไม่ต้องก็ไม่รู้ไม่ได้สนใจไม่ได้มาดูว่าเขามีอะไรกันมั่งวันนั้นเขามีอะไรเขาทำอะไรเขาทำอย่างไรพอผู้ที่ทำอยู่ไม่ทำก็มาทำก็ไม่เรียบร้อยเขาไม่สนใจมีตาไม่ดูมีหูไม่ฟังเขาเรียกว่ามีตาก็เหมือนกับตาไม้ไผ่มีหูก็เหมือนกับหูกระทะมันไม่ได้เรื่องมีใจมันก็ไม่ใช่มันก็แย่มันเป็นอย่างนี้มันก็แย่คนเรามันลำบากเองคือไม่ได้สนใจในเรื่องอะไรนี่เป็นอย่างนี้
ร่างกายคนเรานี่มันลำบากพูดเรื่องร่างกายคนแล้วมันถลายไปเรื่องอื่นเลยไปเดินชนเข้ากันเลยว่าจะหน่อยนี่เป็นอย่างนั้นอันนี้เมื่อมันเกิดขัดข้องก็ต้องรักษารักษาได้ก็รักษาแต่ถ้ารักษาไม่ได้มันก็ต้องยอมให้ยอมให้มัจจุราชเอาตัวไปมัจจุราชเอาตัวไปโรคบางอย่างมันแรงเห็นมะเร็งเนี่ยใครมาบอกอาตมาว่าเป็นโรคมะเร็งเนี่ยมาบอกดีแล้วมันไม่เจ็บหนักแต่มันเจ็บหนักหน่อยแล้วก็ไม่ต้องคิดรักษาให้วุ่นวายอย่าไปเที่ยวกินยาผีบอกเลยมันไม่หายนะไอ้โรคมะเร็งต้องไปสถาบันโรคมะเร็งเขารักษาเขาก็รักษาไปตามเรื่องนะเคยถามหมอที่คุ้นๆกันมีทางหายไหมคุณ

มันไม่หายแล้วครับแต่ว่าคนมีสตังค์ก็รักษาไปตามเรื่องรักษากว่ามันจะตายลูกอย่างนั้นมันเป็นคำขาดเรียกว่ายื่นคำขาดพญามัจจุราชยื่นคำขาดแล้วเรายอมมันจะตายก็ตายยอมตายยอมแล้วมันไม่เป็นทุกข์ถ้าไม่ยอมแล้วมันทุกข์มันสู้มันทุกข์อ่ะยอมมันตายเมื่อใดก็ตายแล้วก็ถ้ามีเงินมีทองไม่ต้องไปรักษามันเปลืองเงินเปลืองทองบางทีรักษาก็ไปตั้งแสนสองแสนตายเงินมันก็สูญไม่ได้เรื่องอะไรไหนไหนมันก็จะตายแล้วบอกเอ้าตายก็ตายกูไม่ต้องรักษามันแล้วมีเงินก็เอาไปทำให้สภากาชาติไปให้มูลนิธิหายใจไทยไปตั้งเป็นชนมูลนิธิเสียก็ได้เพื่อรักษาไปมันก็ไม่หายแล้วจะไปรักษามันทำไมมันไม่ได้เรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยหมอเขารักษาลูกไม่ได้รักษาคนรักษาลูกนี่ก็มีไม่ใช่น้อยนะเราเรียกว่ารักษาลูกเลี้ยงลูกไว้เรื่อยๆไปแล้วเอามาดูคนไข้บางรายนี่รู้ว่ามันฉังที่สายจมูกบ้างสายนั่นสายนี่โยงระยางไว้ไม่เป็นตัวแล้วนะมีแต่สายแล้วนะสายเข้าไปแม่มันรอดสักกี่รายแหมที่ใส่สายลุงรังอย่างนั้นนี่แต่สายกับสายทั้งนั้นสายไปสายมาสายแล้วมันทรมานคนโบราณเขาไม่หยุดเขาไม่เที่ยวรักษาคนเขารู้เขาลงตกนี่ลงแค่ว่าออกมันจะตายแล้วไม่ต้องรักษานอนมันเฉยๆไม่กินข้าวหยุดกินข้าวมันจะได้ตายไวๆหยุดกินข้าวกินแต่น้ำต่อมาก็บอกว่าน้ำก็หยุดได้แล้วหยุดกินน้ำแล้วมันหยุดหายใจของมันเองไงหายใจที่ไม่ได้ลำบากหยุดกินข้าวหยุดกินน้ำมันก็หยุดหายใจแล้วก็ตายอย่างสงบสงบไม่วุ่นวายเขาปลงตายด้วยการปลงตกลงไปว่าชีวิตมันก็เท่านี้แหละเกิดมาวิ่งเต้นต่อสู้กันไปผลที่สุดมันก็เท่านี้แหละยอมมันจะพอยอมแล้วมันก็หมดเรื่องคราวนี้เราไม่ยอมตายเนี่ยมันก็ลำบากมันก็ตายนะแต่เราไม่ยอมมันก็เป็นทุกข์นะคราวนี้เมื่อคนหนึ่งตายไปอ้าวคนที่อยู่เองคนที่อยู่ก็เป็นทุกข์ไปกลุ้มใจเสียใจอะไรไปตามเรื่องเขาเรียกว่าคนหนึ่งตายไปแล้วแต่อีกคนหนึ่งยังไม่ตายมันควรจะอยู่ด้วยความเบาเบาใจไอ้เจ้านั่งหัวเราะก็มันไม่ใช่ทีร่าเริงมันก็ไม่ใช่แต่ว่าเรามันเบาอยู่ในใจสบายใจอยู่ข้างในเบาใจสบายใจเพราะปลงตกว่ามันเป็นเช่นนั่นเองมันเป็นเช่นนั่นเองอะไรอะไรมันเป็นเช่นนั่นเองมันไม่เที่ยงอย่างนั้นมันเป็นทุกข์อย่างนั้นมันเป็นอนัตตาอย่างนั้นมันเจ็บมันป่วยอย่างนั้นมันหมดลมหายใจอย่างนั้นเป็นเช่นนั้นเองพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าตถาตาตถาตาแปลว่ามันเป็นเช่นนั้นเองท่านพุทธทาสได้ง่ายแปลว่ามันเป็นเช่นนั้นเองอะไรอะไรมันเป็นเช่นนั้นเองแก้วน้ำใบนี้หล่นแตกเปรี้ยงไปแต่เราตรงตัวมันเป็นเช่นนั้นเองมันไม่ต้องเสียใจไม่ต้องดุคนใช้ถ้าจะดุก็ไม่ใช่ดุด้วยความเป็นทุกข์ดุเพื่อสั่งสอนจับอะไรมันต้องระมัดระวังอย่าให้มันแตกแตกแล้วมันต้องซื้อใหม่แต่ว่าใจเราไม่ได้เป็นทุกข์เพราะแก้วใบนั่นเองเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองของต้องแตกมันก็ต้องแตกไอ้คนจะตายมันก็ต้องตายมันเป็นเรื่องธรรมดาถึงเวลาจะเจ็บจะป่วยมันก็ป่วยธรรมดาเอามาทิดแก้วแจ้วอยู่เสียงมันแห้งไปมันก็ธรรมดาไม่ได้ดังเป็นทุกข์ไหมกูเสียงแห้งเสียงแห้งไม่ได้ดังเป็นทุกข์อย่างนั้นก็อยู่ไปตามเรื่องรอให้มันดีก่อนมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นพักไปบ้างอะไรไปบ้างเสียงมันก็คงเดิมมันหายอะไรมันเป็นแล้วมันก็หายได้

กินหมดแต่นั่นเองมันเครื่องปรุงแต่งคนในก็เหมือนกันบ้านเมืองก็เหมือนกันอะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นในสังคมนี้มันอยู่ที่ปัจจัยถ้าปัจจัยเครื่องปรุงแต่งดีมันก็ดีถ้าปัจจัยเครื่องปรุงแต่งเลวมันก็เลวเป็นไปตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งอันนี้พระพุทธเจ้ากลับว่าเป็นแบบเราเอามาใช้ได้เอาคำของพระพุทธเจ้าไปตอบเหตุการณ์ได้แต่ใครจะถามอะไรหมอมันสุดแล้วแต่ปัจจัยเครื่องปรุงแต่งถ้าปัจจัยเครื่องปรุงแต่งเป็นไปในทางไหนมันก็เป็นไปในทางนั้นแหละหมดเรื่องมันจบเรื่องมันไม่ยุ่งอ่ะเหตุทั้งหลายมันอยู่ที่สิ่งทั้งหลายมันอยู่ที่เครื่องปรุงแต่งหมดเครื่องปรุงเครื่องแต่งมันก็ดับไปอันนี้มาดับไปแล้วเราต้องยอมรับว่าธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเช่นความตายนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาการพัดพรากจากของรักของชอบใจมันก็เรื่องธรรมดาไม่ธรรมดาทั้งนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาพระท่านจึงสอนให้คิดถึงเรื่องธรรมดาไว้เป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจมีอะไรเกิดขึ้นก็คิดอ๋อธรรมดามันเป็นเช่นนั้นทีนี้เรานี่ไปฝืนธรรมดาเขาไปฝืนจะให้สิ่งนั้นมีอยู่จะให้สิ่งนั้นเป็นอยู่มันฝืนธรรมดาแล้วเราก็เป็นทุกข์ถ้าเราปล่อยไปตามธรรมดาเราก็ไม่ทุกข์เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราเนี่ยธรรมดามันเป็นอย่างนั้นรักษากันไปตามเรื่องถ้ารักษาถูกมันก็หายรักษาไม่ถูกมันก็ไม่หายเหมือนรถยนต์เสียคนในรถกี่คนก็เป็นช่างหมดมายืนกลุ้มอยู่ที่หน้าหม้อนะทำตรงนั้นทำตรงนี้อะไรไปตามเรื่องแล้วสตาร์ทไม่ติดสักทีก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่เสียไม่รู้มันเสียตรงไหนแล้วจะไปแต่งได้ยังไงมันต้องรู้เหตุว่าเสียอะไรลูกโซ่เสื้ออะไรมันเสียหัวเทียนเสียแบตเตอรี่เสียไฟไม่พอหรือว่าน้ำมันไม่พอหรือว่ามันอุดตันแล้วต้องรู้เรื่องรู้เหตุแก้เหตุแก้ได้อันนี้ถ้าพบเหตุแล้วแต่ว่าเหตุนั้นมันแก้ไม่ได้เราต้องยืนเฝ้ารถต่อไปอย่าเป็นทุกข์เลยถ้ายืนเป็นทุกข์มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรทรมานตนเองแต่ยืนแล้วปรงไปว่ามันเป็นเช่นนั้นเองจริงมันไม่เที่ยงมันไม่เราไม่รู้ว่ามันจะเสียลงตรงไหนบางเอิญมาเสียตรงที่ไม่มีอะไรจะซื้อเสียด้วยมันก็ต้องทนสู้มันไปเพราะมันเป็นเช่นนั้นแล้วนี่จะทำอย่างไรแล้วจะไปยืนหน้าง้าวหน้างอกันอยู่ทำไมเป็นทุกข์เปล่าๆคนเรามันต้องรู้จักปรับปรุงจิตใจให้รู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็แก้ไขสภาพจิตใจให้มันเหมาะแก่เหตุการณ์ที่เขาพูดว่ายิ้มได้เมื่อไฟมายิ้มได้เมื่อไฟมาไม่มีภัยก็ยังยิ้มได้ก็เรารู้สภาพที่เป็นจริงเราก็ยิ้มได้รู้เหตุรู้ผลรู้ต้นรู้ปลายของเรื่องเราก็ยิ้มได้ใจเราก็สบายไม่มีปัญหาหลักคิดมันเป็นอย่างนี้อยากโยมลองเอาไปคิดดูว่ามันเป็นเช่นนั่นเองพูดมาก็สมควรแก่เวลาแล้วมันเป็นเช่นนั่นเองจึงขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้เข้าถึงธรรมะด้วยการศึกษาเข้าถึงธรรมะด้วยการปฏิบัติเข้าถึงธรรมะด้วยศึกษาและปฏิบัติแล้วจะทำให้จิตใจเราแนบสนิทอยู่กับพระธรรมเมื่อใจอยู่กับพระธรรมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นรบกวนจิตใจเพราะว่าธรรมะจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดภัยภายในและภายนอกแม้ว่าจะเผลออะไรไปบ้างก็พอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะได้เราได้เคยศึกษามาแล้วว่าอะไรเป็นอะไรพอเข้าใจเวลาใดใจมันคิดในเรื่องชั่วเรื่องต่ำเราก็ยับยั้งชั่งใจไม่คิดไม่ทำในเรื่องอย่างนั้นสภาพจิตก็อยู่ในความสะอาดสว่างสงบความสุขก็จะเกิดแก่ผู้ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคนในวิถีชีวิตเพื่อตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตายต้องใช้ธรรมะอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าตอนเป็นเด็กนั้น

0: เรายังไม่รู้อะไรแต่ก็เป็นเด็กที่มีธรรมะเป็นธรรมชาติเพราะเด็กนั้นไม่คิดชั่วไม่พูดเรื่องชั่วไม่กระทำอะไรที่เป็นเรื่องชั่วอยู่โดยธรรมชาติเป็นผู้มีจิตใจเป็นอยู่ตามธรรมชาติจะเรียกว่าสะอาดอยู่ก็ได้สงบสว่างสงบอยู่ก็ได้แต่เมื่อเติบโตขึ้นอีกหน่อยพอรู้เรียงสาพอรู้เรียงสานี่ก็เริ่มรับอารมณ์เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจย่อมปรุงแต่งความคิดความนึกให้เป็นไปในรูปต่างๆประกอบกับสิ่งแวดล้อมในครอบครัวและบริเวณที่อยู่อาศัยเป็นไปในทางใดเด็กก็จะเป็นไปในทางนั้นเช่นอยู่กับครอบครัวที่ประพฤติดีประพฤติชอบมีศีลธรรมประจําจิตใจเด็กนั่นก็จะถ่ายภาพของพ่อแม่ที่ประพฤติดีประพฤติชอบไว้ในใจของเขาแต่ถ้าอยู่กับพ่อแม่ที่ประพฤติไม่ดีไม่ชอบหรือไม่รู้ว่าควรจะอบรมสั่งสอนลูกอย่างไรลูกก็จะโน้มเอียงไปในทางเหมือนกับพ่อแม่ที่เป็นอยู่นี่เป็นเรื่องในครอบครัวสภาพสิ่งแวดล้อมก็สำคัญเหมือนกันเด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเช่นเขาเรียกกันว่าในย่านสลัมหรือย่านชุมชนแออัดที่เขาเรียกกันในสมัยใหม่ว่าชุมชนแออัดก็พบเห็นแต่สิ่งที่ไม่ค่อยจะดีจะงามเขาก็ถ่ายทอดไว้ในใจเอาไปฝังเป็นนิสัยเป็นสันดานในทางอย่างนั้นกว่าจะขูดออกได้ก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติถ้าหากว่าเมื่อโตขึ้นพอรู้เดียงสาเราคอยให้คำแนะนำคำเตือนพูดให้เข้าใจทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็จะรับไว้ซึ่งสิ่งถูกต้องนั้นชีวิตของเด็กก็จะก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ชอบต่อไปเมื่ออยู่ในวัยหนุ่มวัยชะกันยิ่งต้องใช้ธรรมะมากยิ่งขึ้นเพราะวัยหนุ่มวัยชะกันนั่นเป็นวัยคะนองกำลังสนุกสนานเบิกบานใจและมีกำลังส่วนเหลือมันมากอาจจะเอาส่วนเหลือนั้นไปใช้ในทางที่ผิดที่ไม่เหมาะไม่ควรก็ได้ถ้าไม่มีใครคอยกล่อมเกลาจิตใจของเขาไว้เขาก็จะไปในทางที่ผิดที่เสียจึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องคอยกล่อมเกลาให้เขาเข้าหาธรรมะไว้ตลอดเวลาเมื่อเป็นผู้ใหญ่มีภาระหน้าที่ในทางครอบครัวยิ่งต้องใช้ธรรมะมากขึ้นถ้าเราไม่ได้ใช้ธรรมะเราก็ลงโทษตัวเองคือเราเป็นทุกข์เองเราเดือดร้อนเองได้รับผลจากการไม่ประพฤติธรรมะด้วยตัวของเราเองก็เห็นกันอยู่ทั่วไปว่าผู้ใดประพฤติไม่ชอบไม่ควรคิดไม่ถูกต้องพูดไม่ถูกต้องกระทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องผลมันก็ตกอยู่แก่บุคคลผู้นั้นมีความทุกข์มีความเดือดร้อนทางใจด้วยประการต่างๆอันนี้เราก็เห็นกันอยู่ทั่วไปส่วนผู้ใดที่มีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจเขาก็มีความปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้าในการงานที่เขาประกอบตั้งตัวได้เป็นหลักเป็นฐานมีความดีความเจริญประจำชีวิตการอบรมจิตในด้านภาวนานี้ความจริงก็เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตของทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในบ้านในเรือนเป็นผู้ประกอบกิจในชีวิตประจำวันในเรื่องอะไรก็ตามถ้าจิตใจไม่มั่นคงไม่สงบไม่ตั้งมั่นไม่อ่อนโยนในที่จะใช้งานผู้นั้นจะมีปัญหาในเรื่องการปฏิบัติงานในหน้าที่เช่นมีความวิตกกังวลในทางด้านจิตใจมีความหวาดกลัวในเรื่องอะไรต่างๆเรื่องยังไม่เกิดแต่ว่าหวาดกลัวตกใจ ว่ามันจะเกิดขึ้นเรื่องที่ผ่านพ้นไปแล้วก็ไปดึงเอามาวิตกกังวลถึงเรื่องเก่าๆทำให้เกิดเป็นปัญหาในชีวิตปัญหาในชีวิตของคนเรานั่นมันอยู่สองจุดนี้คือคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงโดยความไม่เข้าใจมันสองเรื่องคิดถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วด้วยอะไรแล้วก็คิดถึงเรื่องที่ยังไม่มาถึงด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจหมายความว่าอย่างไรคือคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วด้วยอะไรหมายความว่าเสียดมเสียดายในเรื่องต่างๆที่ผ่านมาเรื่องอะไรที่มันผ่านพ้นไปแล้วเลยไปแล้วเราก็ไปคิดถึงเสียดมเสียดายมีความกุ้มใจด้วยเรื่องอย่างนั้นการคิดอย่างนั้นเรียกว่าคิดด้วยความอาลัยติดใจพัวพันอยู่ในสิ่งนั้นคนที่คิดอย่างนี้มันเป็นทุกข์ในเรื่องนั้นนั้นคิดแล้วน้ำตาไหลคิดแล้วอึดอัดขัดใจตัวเองในปัญหาต่างๆซึ่งความจริงเรื่องอย่างนั้นมันพ้นไปแล้วเลยไปแล้วแต่เราก็ไม่ให้มันเลยไปเอามาคิดมาจองให้มันวุ่นวายไม่ได้คิดด้วยปัญญามันก็เกิดเป็นปัญหาไม่ได้คิดด้วยปัญญาก็เกิดเป็นปัญหาแต่ถ้าคิดด้วยปัญญาคือเอามาปรุงมาพิจารณาในแง่ธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่คงทนไม่ถาวรมันมีความเปลี่ยนแปลงไปจนถึงที่สุดของมันและธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนี้ไม่ใช่คิดด้วยอะไรไม่ได้คิดด้วยความเสียดายแต่คิดด้วยปัญญาว่าธรรมชาติทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นมันสูญไปแล้วมันหายไปแล้วก็ช่างหัวมันคิดไปอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่เสียใจแต่ได้ปัญญาถ้าคิดแล้วเกิดปัญญาไม่ใช่คิดด้วยอะไรแล้วจะไม่เสียใจไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะปัญญาช่วยให้รู้ให้เข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องตามที่เป็นจริงเราก็ไม่ต้องนั่งเป็นทุกข์แต่ถ้าเราคิดด้วยไม่ใช่ปัญญาแต่ใช่ความอาลัยอาวรณ์ในเรื่องนั้นนั่นด้วยประการต่างๆบางทีของมันเก่าเต็มทีแล้วอุตส่าห์ไปฟื้นขึ้นมานั่นแหละเข้าแบบที่เรียกว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บเรื่องที่เขาเรียกว่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนไปเที่ยวหาจนเจอจนได้แกว่งเท้าไปจนให้เสี้ยนจำจนได้ก็พื้นฝอยจนเจอตะเข็บมันกัดนิ้วชี้เอาจนได้นี่แหละคือเรื่องในใจที่เรามาคิดแล้วเป็นทุกข์วุ่นวายใจเราไม่ควรจะคิดด้วยความอาลัยในรูปอย่างนั้นถ้าจะคิดก็ต้องคิดว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแหละไม่ใช่เป็นแต่ครอบครัวเราครอบครัวอื่นก็เป็นไม่ใช่หายแต่ของเราของคนอื่นมันก็เคยหายไม่ใช่เจ็บแต่เราคนอื่นก็เจ็บไม่ใช่ตายแต่เราคนอื่นก็ตายเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าคิดด้วยปัญญาแต่คิดด้วยปัญญามันก็สบายใจมันไม่มีความทุกข์ให้สังเกตตัวเองว่าถ้าเราคิดถึงเรื่องอะไรแล้วเรานั่งเป็นทุกข์นั่นคือคิดติดแล้วเรียกว่าคิดด้วยความอาลัยแล้วด้วยความเสียดายในเรื่องนั้นนั้นเราก็นั่งเป็นทุกข์มีความเดือดเนื้อร้อนใจทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นในใจด้วยประการต่างๆก็เราคิดไม่เป็นนี่ให้เข้าใจว่าอย่างนี้ไอ้นี่เรื่องที่ยังไม่มาถึงเที่ยวกลัวไปมีตกกังวลไปว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้สร้างภาพขึ้นในใจซึ่งภาพนั้นมันยังไม่ปรากฏสักหน่อยแต่ว่าคิดแล้วก็กลัวตกอกตกใจเหมือนคนใกล้จะสอบไล่แล้วก็คิดกลัวว่าน่าจะสอบไม่ได้นี่ไม่เข้าเรื่องเรียกว่าคิดไม่เข้าเรื่องเพราะว่าไปกลัวทำไมว่าจะสอบไม่ได้เราควรคิดว่าเรามันเรียนมาอย่างเต็มที่เรียนด้วยความรักเรียนด้วยความขยันเอาใจใส่คิดค้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจมาเต็มที่แล้วจะเข้าสนามสอบก็สอบได้เลย เราไม่ต้องกลัวไม่ว่าจะสอบตกเราต้องทำให้เต็มที่หรือนักมวยจะขึ้นชกเวที ก่อนที่จะขึ้นชกก็มีความหวาดกลัวกลัวว่าจะแพ้นึกว่านั่นมันเก่งกว่ากูถ้ามันไม่เก่งมันไม่มาท้ากูอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดได้หมดกำลังใจ ไม่มีความต้านทานในทางจิตใจคิดได้เกิดความกลัวด้วยประการต่างๆคนที่คิดในรูปดังกล่าวนี่แหละเป็นเหตุได้เกิดความเป็นทุกข์ทางใจและจะเป็นรูปทางประสาทที่เขาเป็นรูปประสาทกันนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องคิดไม่เข้าเรื่องไม่วางระเบียบในการคิดให้ดี ไม่ควบคุมจิตใจในการคิดการนึกในเรื่องอะไรต่างๆเลยเกิดวิตกกังวลห่วงใยในปัญหาต่างๆจนนอนไม่หลับกินก็ไม่สบายกระเพาะอาหารพิกลพิการไปเพราะความคิดที่ไม่เข้าเรื่องเรื่องอนาคตน่ะเราอย่าคิดด้วยความกลัวแต่เราคิดว่าวางแผนไว้เรียกว่าวางแผนการวางแผนนี่ก็ใช่ปัญญาวางแผนได้ว่าถ้าเกิดสิ่งนั้นเราจะทำอย่างไรถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นเราจะทำอย่างไรสมมติว่าบ้านที่เราอยู่เนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าเกิดไฟจะไหม้บ้านเราจะทำอย่างไรเราจะย้ายอะไรก่อนอะไรจำเป็นอะไรมีค่ามีราคาที่เราจะขนจะย้ายเขาเรียกว่าวางแผนไว้เหมือนหน่วยราชการ เคยไปเห็นในกองทหารเนี่ยเขาเขียนเลขไว้ทุกอันแล้ววางไว้อะไรจำเป็นก่อนจำเป็นหลังถ้าเกิดเรื่องยกอะไรก่อนขนอะไรก่อนอันนี้ก็วางแผนไม่ต้องไปนั่งกลัวว่าไฟจะไหม้แต่ว่าวางแผนไว้พอเกิดปุ๊บก็ยกสิ่งนั้นสิ่งนี้ลงไปในที่ที่ไฟจะไม่ไหม้วางแผนไว้อย่างนั้นเราอยู่ในบ้านของเราก็เหมือนกันเราต้องคิดวางแผนไว้ถ้าหากว่าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะทำอย่างไรเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นในครอบครัวเราควรจะคิดอย่างไรควรจะทำอย่างไรวางแผนคิดนึกไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้แก้ปัญหาที่พอแก้ได้ถ้ามันเป็นปัญหาที่เรียกว่าเหลือวิสัยไม่สามารถจะแก้ได้ก็ต้องตรงไปว่ามันเกินวิสัยเพราะสิ่งทั้งหลายอยู่ในอำนาจของเราก็มีอยู่เหนืออำนาจของเราก็มีบางอย่างพอแก้ได้แต่บางอย่างมันก็แก้ไม่ได้แต่นี่อะไรที่มันแก้ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องแก้ไม่ได้เช่นเราป่วยเป็นโรคมะเร็งถ้าหากว่าเรารู้ตัวก็ไม่ควรจะกลัวอะไรเพราะเรื่องธรรมดาความตายนี่มันเรื่องธรรมดาเมื่อมันจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดไปตามเรื่องของมันอย่าไปตกอกตกใจว่ากูตายแน่คราวนี้มันตายแน่แน่ไม่ตายคราวนี้ก็ต้องตายคราวหน้าไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าไม่ปีนี้มันก็ต้องปีหน้ามันตายทุกคนได้จะไปกลัวอะไรกับเรื่องความตายเพราะมันเรื่องธรรมชาติแล้วเขาไม่จะตายแต่เราตายมาเยอะแล้วในครอบครัวเรานี่ตายมากี่คนแล้วคุณปู่นะไปนานแล้วคุณย่าคุณตาคุณยายคุณชวดยิ่งไปก่อนเราเกิดมาไม่เห็นคุณชวดเพราะท่านไปก่อนเราแล้วแล้วก็ไปเรื่อยตามลำดับมันก็ต้องถึงใครสักคนหนึ่งในครอบครัวของเราใครจะตายก็ต้องไปตามเรื่องของเขาเรายังไม่ตายก็อยู่กันต่อไปทำอะไรกันต่อไปเราปรุงไปอย่างนั้นคิดไว้ในรูปอย่างนั้นมันก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจมากเกินไปในเมื่อเกิดอะไรขึ้นการเงินการทองในชีวิตก็เหมือนกันเราก็ต้องวางแผนไว้ว่าเราหาได้เดือนละเท่าไหร่เราควรจะใช้สักเท่าไหร่จึงจะพอดีเรียกว่ากินพอดีอยู่แต่พอดีอย่าพูดว่ากินดีอยู่ดีกันเลยถ้าไอ้กินดีอยู่ดีนี่ไม่รู้จะเอาอะไรมาวัดเป็นมาตรฐานว่าขนาดไหนเรียกว่ากินดีอยู่ดีจะกินดีอยู่ดีอย่างใครอย่างคนไหนมันลำบากถ้าไปเปรียบกับคนที่เขาร่ำรวยเขากินดีอยู่ดีอย่างคนเขาเราก็เทียบไม่ถึงไปไม่ได้มันก็เดือดร้อนเราต้องเตือนหลักว่า กินพออิ่มอิดื่มพอแก้กระหายนุ่งห่มพอปกปิดความละอายกันร้อนกันหนาวกันเหลือบกันยุงไม่ให้มากบกัดร่างกายที่อยู่อาศัยก็เรียกว่าพออยู่ได้สบายตามสมควรแก่ฐานะแต่เรามีเงินเท่านี้เราก็สร้างบ้านขนาดนี้ไม่เดือดร้อนไม่เป็นหนี้เป็นสินใครไม่สร้างปัญหาแต่ต่อไปเราหาได้เพิ่มขึ้นต่อไปอีกหน่อยทำเพิ่มออกไปตามฐานะที่เราจะหาได้เมื่อก่อนอยู่กันสองคนต่อมามีลูกอีกคนหนึ่งก็ทำมาหาได้ก็เพิ่มพ่อให้ลูกอีกคนหนึ่งต่อมาอีกคนหนึ่งเพิ่มให้มันอีกหน่อยหนึ่งแล้วค่อยเพิ่มไปตามโอกาสที่เราจะทำมาหาได้อย่างนี้มันก็สบายเพราะเราไม่มีความทะเยอทะยานอะไรมากเกินไปทำไปพอดีก็มีความสุขในชีวิตประจำวันการทำงานทำการนี่ก็เหมือนกันอย่าไปหวังว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้หวังไม่ได้เพราะเราบังคับเอาไม่ได้เช่นเราลงทุนค้าขายแล้วเราจะนึกว่าจะมีกำไรสักเท่านั้นสักเท่านี้เอ๊ะไม่แน่มันอาจจะมีก็ได้มันอาจจะไม่มีก็ได้มันสุดแล้วแต่เหตุการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวอาจจะมาตัดปัญหาเราเสียก็ได้เพราะโลกมันไม่เที่ยงมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจะไปบังคับโลกก็ไม่ได้บังคับเหตุการณ์ก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ใครจะไปรู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องเตรียมใจไว้ต้อนรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เตรียมทรัพย์สมบัติไว้เมื่อโดยไม่ประมาทเธอได้มาแล้วไม่กินเสียหมดไม่ใช้เสียหมดนี่เราเก็บไว้บ้างเพื่ออนาคตข้างหน้ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะเกิดความทุกข์ความยุ่งยากในทางด้านจิตใจเพราะเราหัดเป็นคนประหยัดอดออมอยู่ตลอดเวลาตามหลักการของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าก็ท่านสอนไว้ชัดว่าให้ทำงานแล้วก็ได้ปัจจัยจากผลงานเมื่อได้อะไรมาแล้วก็ต้องรู้จักเก็บต้องรู้จักใช้ต้องรู้จักทำให้มันเจริญงอกงามต่อไปเราก็ทำตามนั้นตามหลักการที่พระท่านสอนไว้ให้ก็ไม่มีอะไรจะเดือดร้อนจะลำบากคนที่ลำบากเดือดร้อนนั้นเพราะไม่ใช้ปัญญาหรืออีเรียกอย่างหนึ่งไม่ปฏิบัติธรรมเช่นว่าทำงานน้อยๆต้องการมากๆแล้วพอได้มาก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้ได้พรุ่งนี้ไม่แน่เดือนนี้ได้เดือนหน้ามันก็ไม่แน่อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ไม่รู้มันต้องเตรียมไว้เก็บไว้กักไว้สำหรับใช้จ่ายเมื่อเราไม่ได้ทำงานหรือคิดไปก็ต้องคิดไว้ว่าแก่ลงนี่เราจะใช้เงินสักเท่าไหร่สมมติวางแผนว่าเราจะอยู่สัก80ปีเวลานี้สมมติว่าอายุเรา50เราจะอยู่ไปได้สัก80ปีเอาขนาดนั้นไว้ก่อนปีหนึ่งเราจะใช้เงินสักเท่าไหร่ในการกินการอยู่เนี่ยเพื่องบฉุกเฉินอะไรไว้บ้างพอสมควรแล้วก็เราเก็บไว้ฝากธนาคารไว้ให้มันเกิดดอกเกิดผลบ้างหรือว่าจะเอาไปลงทุนอะไรที่มันมีทางได้แน่นอนหน่อยแม้ว่าจะผิดหวังก็ไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรมากเกินไปเราก็ทำอย่างนั้นเมื่อทำอย่างนี้เราก็จะไม่ต้องลำบากเพราะเราได้วางแผนไว้แล้วผู้บริหารไม่ปฏิบัติธรรมมันก็ยุ่งทำให้เกิดปัญหาสับสนวุ่นวายกันด้วยประการต่างๆแต่ถ้าผู้บริหารประพฤติธรรมก็ต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าอะไรมันจะเกิดถ้าเกิดเราจะทำอย่างไรจะแก้อย่างไรแล้วไม่ใช่วางแผนไว้ใกล้ๆมันต้องไกลๆวางแผนไว้10ปี20ปีต่อไปข้างหน้าประเทศไทยเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพเนี่ยมันอาจจะกระจายขึ้นคนมากขึ้นแล้วเราควรจะทำอย่างไรจะตัดถนนจะสาดน้ำประปาไฟฟ้าสนามเด็กเล่นโรงเรียนอะไรต่างๆควรจะมีขึ้นหรือไม่หรือคนมันจะไปอยู่ตรงไหนก็ต้องตามไปดูว่ามันอยู่กันอย่างไรสร้างบ้านอย่างไรมีที่พอจะเดินได้ไหมรถเข้าออกได้ไหมหรือว่าทำเป็นสลัมไปอีกส ทำให้เกิดเป็นปัญหาอย่างนี้มันต้องวางแผนวางฝังให้เรียบร้อยแล้วก็คุมไว้ใครจะไปทำอะไรต้องเสนอฝังมาให้ดูว่าจะสร้างบ้านอย่างไรทางเข้าอย่างไรทางออกอย่างไรน้ำเสียเอาไปปล่อยไว้ที่ไหนท่อประปาเข้าไปทางไหนมีสายโทรศัพท์จะเข้าไปทางไหนมีสายไฟจะทำไปอย่างไรต้องวางหมดเรียบร้อยจึงอนุญาตให้ทำได้คนทำงานก็ต้องทำงานอย่างชนิดว่องไวตื่นตัวก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาถ้าทำช้าช้ามันก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่ทันกินทำอะไรไม่ทันกินเช่นถนนนี่ก็ต้องตัดไว้ให้มันใหญ่ก็ต่อไปคนมากขึ้นไม่ต้องตัดเพิ่มทำให้ลำบากไอ้ตรงไหนจะทำสะพานข้ามต่อข้ามมันจะเลยขณะที่ก่อสร้างไม่ใช่สร้างเสร็จแล้วรถวิ่งเต็มถนนแล้วจะไปสร้างสะพานทำให้การจราจรติดขัดอย่างนี้มันเป็นปัญหาแล้วสร้างเพียงเมื่อขณะสร้างมันก็ถูกมันไม่แพงเกินไปเช่นถนนสายซุปเปอร์เนี่ยเมื่อสร้างใหม่ถ้าวางแผนทำสะพานให้เสร็จมันก็ถูกคนที่รับเหมาเคยมาคุยให้ฟังว่าไอ้สะพานลอยเสนอไว้แล้วสมัยนั้นมันก็ราคาไม่เท่าใดทำทีหลังราคาแพงขึ้นไปเท่าตัวทำให้เพิ่มขึ้นมาทำให้แพงต่อกลางถนนไม่ทำไว้รถวิ่งเพ่นผ่านเต็มถนนแล้วมาขุดทำก่อกันใหม่ทำอะไรอย่างนี้เรียกว่าแสดงว่าทำงานโดยไม่มีแผนไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอย่างนั้นก็ต้องมาขุดมารื้อกันทำถนนคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่โทรศัพท์มาเจาะถนนประปามาเจาะถนนไฟฟ้ามาเจาะถนนแล้วทำไมไม่มานั่งวางแผนกันมันพร้อมๆเอ้าฉันจะตัดถนนสายนี้แล้วเอ้าประปามาวางแผนไว้จะวางท่อยังไงโทรศัพท์จะวางอย่างไรไฟฟ้าจะปักเสาอย่างไรจะได้ทำให้มันเสร็จพร้อมๆกันไปอันนี้ผิดมาตั้งแต่รัฐบาลคุณปู่นู่นแล้วมารัฐบาลหลานชายก็ยังอยู่อย่างนั้นยังไม่ได้เท่อะไรเลยแสดงว่าไม่มีแผนในการทำปัญหาเฉพาะหน้าเรื่อยๆไปไม่มีเรื่องก็ไม่มีอะไรนี่มันผิดหลักธรรมไม่ใช่เรื่องอะไรคือว่าไม่ประพฤติธรรมไม่วางแผนให้รอบคอบพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้แต่ก็ไม่ได้ใช้จึงได้เกิดเป็นปัญหาในเรื่องส่วนตัวเราก็เหมือนกันมันต้องคิดต้องวางไว้ว่าจะทำอะไรเช่นว่าเอามีลูกจะบวชแล้วนวันนี้เอามาใกล้เข้าพรรษาจะบวชลูกฉันจะบวชเทศเอาบ่อยๆบอกว่าจะบวชลูกสักคนนี่ทำไมไม่คิดให้มันล่วงหน้าเรื่องที่ต้องคิดก่อนคือว่าบวชวัดไหนบวชจะบวชกับใครมันต้องไปติดต่อล่วงหน้าไว้เดี๋ยวมันไม่มีที่นี่มาเอาแกใกล้ปัญษาแล้วหอบลูกหอบหลานมาฉันจะบวชแล้วเรียกว่าทำโดยไม่มีแผนไม่มีแผนอย่างนี้มันก็ไม่ได้เพราะที่มันเต็มแล้วแล้วก็นั่งอ่อนวอนขอสักคนได้ไหมไม่ได้มันเต็มไม่รู้ใจให้นอนตรงไหนก็ได้นอนในส้วมได้ไหมมันจะนอนไม่ได้แบบอย่างนั้นมันพูดได้มันพูดง่ายๆมันก็นอนไม่ได้มันไม่ใช่อะไรนี่ลำบากเพราะงั้นมันต้องวางแผนไว้ว่าอ๋อเราจะบวชเช่นปีนี้จะบวชลูกแล้ววันเสาร์แรกของเดือนเมษาต้องมาแล้วมาติดต่อจดชื่อไว้เอาหนังสือไปท่องให้จำแล้วก็จะสอบกันต่อไปมันต้องมาวางแผนไว้งั้นไอ้นี่ไม่วางแผนเพราะว่าไม่ได้คิดไว้ก่อนอยู่ๆมันก็อยากบวชขึ้นมาไอ้หนุ่มมันก็ไม่รู้จักแผนไอ้พ่อก็ไม่รู้จักวางแผนแม่ก็ไม่รู้จักวางแผนเลยมันไม่ได้เรื่องต้องขอบคุณไม่ได้เรื่องอะไรเป็นอย่างนี้บ่อยมีทุกปีอย่างนี้ต้องว่ากันทุกปีแล้วไปบ่นไหมเจ้าคุณแกด่าเราทุกทีไปทำไมจะไม่ถูกด่าก็ทำเลยเถอะมันก็ต้องด่าบ้างต้องว่าแต่ไม่ใช่ด่าเจ็บแสบอะไรนะว่าด่าแบบผู้ดีหน่อยสอนให้รู้ว่ามันต้องวางไว้อย่างนั้นแล้วก็ถามว่าเคยมาฟังเทศน์หรือเปล่าไม่ค่อยได้มาจะรู้เรื่องอะไรมาวัดมาก็ไม่มามันต้องมาโกรธล่วงหน้าไว้มีบ่อยๆ อย่างนั้นหอบลูกมาเลยจะให้บวช 2-3 วันเนี่ยมันก็บวชง่ายๆอย่างนั้นมันไม่ได้ทำอะไรมันต้องคิดต้องวางไว้แม้เราจะไปไหนก็เหมือนกันสมมติเราจะไปเที่ยวมันต้องศึกษาว่าจะไปอย่างไรไปเรือบินไปรถไฟ หรือว่าจะเดินไปด้วยเท้าหรือจะขี่รถจักรยานไปกับไฟดีตามใจมันก็ต้องวางไฟต้องใช้อะไรบ้างใช้เงินสักเท่าไหร่ตัวราคาเท่าไหร่แล้วก็ใช้ถอยสักเท่าไหร่มันต้องวางแผนเก็บเงินไว้จะได้ไปเที่ยวไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปแล้วเที่ยววิ่งกู้คนนั่นกู้คนนี้ฉันจะไปเที่ยวหน่อยกู้เงินหน่อยทนเสียดอกเบี้ยก็ไม่ได้เตรียมไว้ก่อนอย่างนี้มันก็ไม่ได้ทำอะไรมันไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คิดวางแผนทั้งนั้นเลยเราเรียกว่าคิดไว้ล่วงหน้าแต่คิดด้วยปัญญาวางแผนนั่นเรียกว่าคิดด้วยปัญญาถ้าคิดด้วยความงู้ก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันนั่งคิดนั่งฝันไปกลุ้มใจแล้วก็คิดไปแล้วไปก็กลุ้มไม่ได้เรื่องนี่มันคิดด้วยไม่ใช่ปัญญาลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องใช้ปัญญาทุกเรื่องทุกสถานการณ์ยิ่งจะเป็นการใช้ได้เพราะงั้นอย่าคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วด้วยความอาลัยอย่าคิดถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงมาถึงโดยความไม่รู้ไม่เข้าใจต้องคิดใหม่คิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วก็ไม่คิดด้วยอะไรแต่คิดเพื่อทบทวนเพื่อให้เกิดความแก่เข้าใจในเรื่องปัญหาต่างๆสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็ต้องวางแผนด้วยปัญญาว่าเราจะทำอะไรต่อไปในชีวิตของเราอย่างนี้ก็ไม่ยุ่งคนคิดล่วงหน้าแล้วมันก็ไม่ยุ่งให้เข้าใจว่าอย่างนี้อันหนึ่งอันนี้อีกประการหนึ่งในการปฏิบัติเรียกว่าเจริญภาวนายิ่งขึ้นไปกว่าสมถภาวนาก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาแปลตามตัวว่าเห็นแจ้งเห็นชัดหรือว่าเข้าใจถูกต้องในเรื่องนั้นๆภาวนาก็คือการกระทำเพื่อให้เกิดความเห็นแจ้งชัดเจนในเรื่องนั้นตามสภาพที่เป็นจริงไอ้เห็นไม่จริงมันก็อยู่ถ้าเห็นจริงแล้วมันก็ไม่ยุ่งเช่นว่าเห็นเชือกเป็นงูนี่ก็ยุ่งแล้วเห็นงูเป็นเชือกมันก็ยุ่งเหมือนกันมันยุ่งทั้งนั้นเห็นงูเป็นเชือกนึกว่าเชือกไปจับเขางูมันกัดเอาเห็นเชือกเป็นงูก็ตกใจกระโดดหนีความจริงเชือกก็ไม่ใช่งูอะไรมันอย่างนี้ก็ลำบากหรือว่าคนเดินไปเหยียบกะลามะพร้าวแล้วมันก็เคาะกะทิกวาดเท้าไปนอนเจ็บคราฮือฮือถามอะไรงูกัดงูกัดสร้างขึ้นเองว่างูกัดความจริงเปล่ากะลามะพร้าวมันเคาะให้เราไปเหยียบมันเข้าไม่รู้ความยึดถือเกิดขึ้นในใจว่างูกัดงูกัดเลยก็เป็นทุกข์เดือดร้อนไปด้วยประการต่างๆในเมืองเรานี่ก็ไม่ใช่น้อยเชื่อตามหมอดูบ้างหมอดูว่าจะเคาะได้แหมคิดแต่เรื่องเคาะได้ตลอดเวลาไม่คิดฝืนใจว่ากูไม่มีเคาะกูไม่มีเคาะได้กูปลอดภัยกูจะไม่มีโชคร้ายแต่ไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าได้ได้ได้ได้อะไรมันได้ไปหมดเดินไปไม้หล่นบนหัวเพราะได้แล้วไม้หล่นใส่หัวความจริงไม่ใช่ไม้ใหญ่โตใบไม้หล่นใส่หัวแต่นึกว่าเพราะได้เหมือนกับหมอทายแล้วไปเชื่อไม่เข้าเรื่องอย่างนี้มันก็ลำบากเพราะไม่เข้าใจในเรื่องอะไรถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงเมื่อเราไม่เข้าใจก็หลงผิดสำคัญสิ่งที่ไม่จริงว่าเป็นของจริงสำคัญสิ่งที่จริงว่าเป็นของไม่จริงอะไรต่างๆยึดถือสิ่งเป็นมายาว่าเป็นเนื้อแท้เกิดเป็นปัญหาถูกหลอกถูกต้มในเรื่องต่างๆอันนี้คือความไม่เข้าใจในเรื่องนั้นๆในการเจริญภาวนาที่เรียกว่าวิปัสสนานั้นคือว่าใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาให้เข้าใจในเรื่องอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆใช้ปัญญาที่เราได้อบรมมาในด้านสมถภาวนาเนี่ยเกิดจิตมันสงบแล้วตั้งมั่นแล้วมันอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานแล้วนี่โน้มจิตที่อ่อนโยนน่ะไปใช้เรื่องอะไรก็ได้ไปคิดเรื่องอะไรก็ได้ให้รู้ให้เข้าใจตามสภาพที่เป็นจริงการเจริญวิปัสสนานั้นในชีวิตประจำวันในเราก็ใช้ได้ตลอดเวลาไม่ใช่ต้องไปนั่งหลับตาอยู่อย่างเดียวไม่ใช่คืนนั่งหลับตามันจะไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรใช้นี่ถ้าไปฝึกอย่างนั้นมันไม่ได้มันต้องสอนให้รู้จักเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ในทางธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวัน ปใช้ในการปฏิบัติงานในการคบหาสมาคมในเรื่องเหตุผลของชีวิตทุกวันทุกเวลาเนี่ยเราต้องเอาไปใช้อย่างนั้นไม่ใช่ลีกนะหนีนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหนีจากสิ่งต่างๆแต่สอนให้เราต่อสู้กับปัญหาคิดตีปัญหาในเรื่องนั้นนั้นให้มันทะลุตูโครงไปเลยไม่ใช่วิ่งหนีเพราะหนีนั่นไม่ใช่แก้เพราะตัวปัญหามันยังอยู่เราหนีไปมันก็อยู่ต่อไปเช่นเราตรงนี้ไม่ถูกกับเพื่อนบ้านเราไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่อื่นมันไม่ใช่แก้ปัญหามันอยู่ที่นี่ไม่ถูกกันเพราะอะไรใครผิดเราผิดหรือว่าเขาผิดอย่าไปโทษว่าเขาผิดมันลำบากไปแก้เขาไม่ได้เราต้องโทษว่าฉันคงบกพร่องอะไรจึงไม่ถูกกับคนนั้นนั่งพิจารณาด้วยปัญญาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาเท่หน่อยพิจารณาว่าเรานี่มีความบกพร่องอะไรการพูดจาการสมาคมการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านมีสภาพอย่างไรเราต้องพิจารณาหาเหตุที่ตัวเราเพื่อแก้ตัวเราอาจจะไปแก้คนโน้นไม่ได้เราจะไปแก้เขาอย่างไรเราต้องแก้ที่ตัวเราว่าเราบกพร่องอะไรใช้จิตที่สงบนั่งพิจารณาว่าเราบกพร่องอะไรเมื่อเราค้นไปมองไปก็คงจะพบข้อ1ข้อ2ข้อ3ว่าเราบกพร่องอะไรเมื่อรู้ว่าเราบกพร่องอะไรแล้วก็ไปแก้ไปแก้กับคนคนนั้นไปปรับความเข้าใจกันซิในเรื่องอะไรต่างๆเบื้องต้นมันต้องไม่โกรธคนนั้นก่อนแตกลงโทษตัวเองว่าฉันเป็นผู้ผิดเองเมื่อผิดเองแล้วเราก็ไปเข้าหาคนนั้นไปพูดจากับความเข้าใจกันในเรื่องที่เราบกพร่องเราไปขอโทษเขาแต่มันยากตรงนี้คนเรามันเรียกว่าหลังมันแข็งไม่สามารถจะก้มลงไปขอโทษใครได้ราวกับว่าอะไรมันหนักอยู่บนหัวก้มไม่ลงยกมือไหว้เขาไม่ได้มันเสียเหลี่ยมมีเหลี่ยมมากไม่ลบเหลี่ยมออกเสียมั่งให้มันคลิ้งง่ายๆหน่อยนี่มีเหลี่ยมเหลือเกินเอาไม้งัดแล้วก็ยังไม่ค่อยขึ้นเหลี่ยมมันมากตัดเหลี่ยมออกเหลี่ยมนั้นไม่ใช่อะไรถือตัวว่าฉันเก่งกว่าเขาฉันดีกว่าเขาฉันรวยกว่าเขาฉันฉลาดกว่าเขาสกุลฉันมันสูงกว่าสกุลของนายนะอย่าให้ฉันไปง้อนายได้ยังไงอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีปัญญาในเรื่องปัญหาชีวิตเพราะไปคิดในเรื่องที่เข้ากับคนอื่นไม่ได้ทั้งนั้นแล้วมันจะไปเข้ากับใครได้เราลดตัวลงไปเสียมั่งเราไปยกมือไหว้เขาสิมันก็ไม่มีเรื่องอะไรมันไม่มีปัญหาอะไรใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาปรับปรุงเหตุการณ์อันนี้เป็นตัวอย่างว่าเอาธรรมะที่เรียกว่าวิปัสสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่ออะไรเกิดเป็นปัญหาขึ้นรีบใช้สติคิดว่าอะไรควรจะจัดการอย่างไรควรจะทำอย่างไรกับเรื่องอย่างนี้ต้องใช้ปัญสติเป็นเครื่องพิจารณาปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาให้มีสติปัญญามาใช้การเจริญวิปัสสนานั้นต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาต้องมีปัญญาอยู่ตลอดเวลาแต่เขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะแล้วก็ทำติดต่อหมายความว่าไม่มีขั้นตอนทำติดต่อกันไปจนกลายเป็นนิสัยมีอะไรเกิดขึ้นก็ตัวสติเล่นมาทันปัญญาเกิดขึ้นตามมาพิจารณาสิ่งนั้นจนยุ่ยไปเลยย่อยมันจนแหลกไปเลยอย่างนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกเรื่องทุกเวลาคนเราที่ประจนกับปัญหาแล้วก็เกิดมีเรื่องถกเถียงกันพูดกันเกลียดกันบางทีมันหนักตรงใช้กระสุนตัดสินกันนี่เพราะไม่มีการใช้วิชาวิปัสสนาในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ได้คิดว่าอะไรเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลเป็นเรื่องดีมีประโยชน์หรือเป็นเรื่องร้ายประโยชน์ไม่ได้คิดไม่ได้ตรองในเรื่องอย่างนั้นไม่ได้คิดแต่มันมืดมีโมหะให้เข้าใจว่าตัววิปัสสนานั้นคือตัวปัญญาตัวปัญญาเหมือนตัวแสงสว่างที่เรากดสวิตช์ปุ๊บมาสว่างจ้าเห็นอะไรหมดในห้องปิดสวิตช์ก็มืดตึ๊ดตื้อมองอะไรก็ไม่เห็นใจเราก็เหมือนกันมีปัญหามีเรื่องอะไรขึ้นมาเราไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาก็มืดเมื่อมืดก็เข้าใจผิดแล้วก็ทำอะไรผิดไปหมดเพราะมันมืด มีโมหะครอบงำจิตใจคิดต่อด้วยโมหะพูดด้วยโมหะทำด้วยโมหะความเข้าใจต่อเหตุการณ์ก็เป็นโมหะไปนี่เรียกว่าไม่มีปัญญาไม่มีแสงสว่างส่องเข้าไปในใจจึงไม่เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องทางที่ถูกที่ควรนั้นต้องหัดมองอะไรอะไรว่าตามสภาพที่เป็นจริงเอายกตัวอย่างว่ามีใครคนใดคนหนึ่งเขามาเล่าให้เราฟังว่าแหมฉันไปที่บ้านนั้นคนนั้นก็ว่าคุณอย่างนั้นบ้าคุณอย่างนี้ไงคนไม่มีธรรมะก็ต้องลุกฮือขึ้นทันทีโกรธไม่ได้มันต้องแก้ลำกันบางทีก็พุ่งเป็นไปมันก็ช่างเมามันเลยจะไปต่อว่าต่อขานคนนั้นนี่เขาเรียกว่าไปด้วยโมหะไม่ได้ใช้สติปัญญาในการกระทำแต่ถ้าเราใช้สติปัญญาเขาพูดจริงหรือเปล่าหรือแม่คนนี้อาจจะมาพูดให้เราโกรธแล้วเขาอยากจะดูเราไปทะเลาะกับแม่คนนั้นแม่คนนี้เป็นตัวบางช่างยุคให้สัตว์ทั้งหลายแตกแยกแตกเล่ากันถ้าเราแสดงตามบทของแม่คนนี้แม่คนนี้ก็จะหัวเราะเยาะเราหาว่าเราเป็นคนพกนุ่นไม่ใช่คนพกหินเลยคนโบราณก็สอนดีมันก็บอกว่าไปไหนให้พกหินไปอย่าพกนุ่นไปอันนี้คนมันไม่เข้าใจมันนึกว่าพกหินไปไหว้ทุบหัวเพื่อนมันพกไปแต่มันใช้หินทุบหัวเพื่อนแล้วมันก็ไม่ถูกไงอันนี้ก็บอกให้พกหินแม่ความว่าให้หนักแน่นอย่าหวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบอะไรอะไรที่มากระทบเรานั้นเราเป็นหินหนักแน่นไม่หวั่นไหวโยกโครงกับสิ่งนั้นแต่ถ้าเป็นปุยนุ่นมันปลิวง่ายพกนุ่นไม่ได้ใจเบาใจง่ายโกรธง่ายเกลียดง่ายรักง่ายไม่ใช่เหตุผลในเรื่องอะไรต่างๆมันก็เดือดร้อนสร้างปัญหาทีนี้เขาบอกว่าพกหินหมายความว่าหนักแน่นอะไรกระทบกระทั่งก็อดทนไว้ก่อนใจเย็นๆไว้พิจารณาอย่างรอบคอบอย่าโต้ตอบด้วยความชั่วแต่ให้โต้ตอบด้วยความดีให้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องโต้ปัญญาเป็นพระขันตัดอะไรได้เด็ดขาดแต่ว่าถ้าเป็นความหลงความเข้าใจผิดมันตัดอะไรไม่ได้เพราะงั้นเขาสอนอย่างนั้นหมายความว่ามีสติมีปัญญามีความหนักแน่นในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องมันก็จะไม่มีอะไรคนบางคนมันชอบยั่วเราให้โกรธให้แสดงอะไรต่างๆต่อชุมนุมชนเขาลดเกียรติของเราลดศักดิ์ศรีของเราที่เขาต้องการทำเช่นนั้นแต่ถ้าเราเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานทางจิตใจแล้วพอเขาพูดเราก็นึกในใจว่าเอาอีกแล้วมันจะยุให้กูทำสิ่งเหลวไหลอีกแล้วกูไม่ทำแล้วนะอย่ายุเลยเรายิ้มยิ้มไปซะทำใจเย็นเย็นแต่เขาพูดอะไรก็นึกขำขำไปอะไรอย่างนั้นนะใกล้กันนิทานเซนพระญี่ปุ่นองค์หนึ่งไอ้เด็กข้างวัดมันมีท้องอันนี้พ่อก็เรียกไปถามมีท้องกับใครมันก็ไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรดีแล้วมันตอบว่าท้องกับหลวงพ่อเอาแล้วหลวงพ่อจะแย่ดีหลวงพ่อในวัดนั้นท่องกับหลวงพ่อให้พ่อก็ไปด่าหลวงพ่อไปบอกเสียแรงที่นับถือบูชามานานทำอย่างนั้นได้หรือหลวงพ่อแค่ไม่ว่าอะไรแค่บอกว่าอ๋ออย่างนั้นหรือขอให้โดนด่ามาเอออย่างนั้นหรือตามใจว่าไงอย่างนั้นหรือไอ้ชาวบ้านก็เมยหลวงพ่ออย่างนั้นอย่างนี้ออกอย่างนั้นหรือท่านไม่โต้ตอบอะไรแต่ท่านตอบว่าอย่างนั้นหรืออย่างนั้นหรือแค่นั้นแหละแล้วก็ต่อมาก็ผู้หญิงคนนั้นก็ท้องแก่คลอดลูกออกมาพอคลอดลูกมาก็พ่อก็บอกเอาไปพ่อเลี้ยงอ้าวหลวงพ่อก็ต้องเลี้ยงเด็กเองเอามาเลี้ยงป้อนข้าวป้อนน้ำใช้เข้ามาว่าเป็นนักบวชไปเที่ยวทำอะไรอย่างนั้นสมน้ำหน้าแกก็ทำอย่างนั้นนี่ตามใจใครจะด่าแกก็ตอบว่าอย่างนั้นนี่ตลอดเวลาทำไปทำมาไอ้เจ้าหญิงเด็กหญิงคนนั้นมันก็รู้สึกแหมเป็นบาปเป็นเวรเหลือเกินทำให้หลวงพ่อต้องเสียชื่อเลยก็วันหนึ่งมีการประชุมทำบุญที่วัดนะทำบุญก็หญิงคนนั้นก็ไปสารภาพบอกกับหลวงพ่อว่าเรื่องทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นหนูทำขึ้นเองทั้งนั้นพอสารภาพจบลงหลวงพ่อว่าอย่างนั้นหรือ ก็ไม่ถืออะไรเรียกว่าไม่ควรไม่ควรอะไรมีแต่คำว่าอย่างนั้นหรือเท่านั้นหรือว่าพูดภาษาไทยว่าอ๋ออย่างนั้นนะมันก็ไม่มีเรื่องอะไรชาวบ้านก็กลับมานับถือตามเดิมเพราะท่านไม่ได้ทำผิดอะไรอย่างนี้คนมีสติมีปัญญาไม่หุนหันกันแล่นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่คนใจเบาขาดสติขาดปัญญาเพื่อก็เหมือนกับลมเป่าไฟให้โหมขึ้นพอถูกลมเป่าฮึ่มขึ้นมาทันทีลุกขึ้นมาทันทีอย่างนั้นไม่ได้เราต้องคิดต้องกรองอะไรเกิดขึ้นก็อย่าใจร้อนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไว้งั้นแล้วก็สบายใจคนใจเย็นชนะคนใจร้อนคนสงบชนะคนวุ่นวายคนใจสว่างชนะความมืดได้ด้วยประการทั้งปวงนี่หลักการเป็นอย่างนี้ยังไม่จบเรื่องนี้ยังไม่จบก็ว่ากันต่อไปสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้
1: พระพุทธเจ้าของเฮาสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ชื่อว่าสุเมธดาบดแสนมหากัปล่วงแล้วแสนหน่วยโลกที่ผ่านมาสมัยพระพุทธเจ้าที่ปังกรพระโพธิสัตว์ของเฮายังท่องเที่ยวทรมานอยู่ในวัฏสงสารตายเกิดตายนับอสงไขยบ่ได้แต่ก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นเมื่อแสนอสงไขยแสนหน่วยโลกที่แตกดับทำลายตายเกิดตายมานั้นเถื่อหนึ่งเพิ่นได้เกิดเป็นดาบดหนุ่มแต่ไปบวชอยู่ในป่าหิมพานต์ชื่อว่าสุเมธดาบดได้ฌานสมาบัติอภิญญาโลกีฮ้อเฮินเดินอากาศมาเห็นไทบ้านไทเมืองหยุบหยับทั้งหลายแถบประชาชนโดยปวกหยาบหยายเตรียมสางส่วนบุญฮ้อผ่านมาเลี้ยวลงมาเห็นพี่น้องป่องปลายบาดไตบาดเนื้อหยาบผ้ากันเหตุอย่างน้อคือกันกับไทเฮามาลกหยาขาหุ่นมาปลูกป่าปลูกดงน้ำกัน

ต่อไปก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับพระสงฆ์ก็ได้

0: เรื่องตอบแทนพระคุณแม่ตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแต่เพื่อนสัทธรรมิกตลอดทั้งญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่สมาทานอุโบสถศีลเนกัมมจารีเนกัมมจารินีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้จากนี้ต่อไปจะเชิญท่านทั้งหลายตั้งใจฟังเทศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าธรรมเทศนาใหม่พิเศษเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่แม่อีกเช่นเดียวกันเนื่องในวันแม่กับผมอาตมาก็จะแสดงธรรมนี้บูชาพระคุณแม่ถ้าผู้ใดพอจะอดจะทนไม่ลุกไปไหนมาไหนให้ความเคารพคิดถึงหน้าแม่พ่อไว้มากมากนั่นจะเป็นการดีวันนี้พวกเราก็เป็นที่ทราบกันดีมหาชนมากันเยอะเนื่องจากสมมุติร่วมกันว่าเป็นวันแม่แห่งชาติของประเทศไทยซึ่งก็เป็นวันที่เรียกว่าควรจะมีเป็นวันแห่งสิริมหามงคลแต่ก่อนมันไม่มีความจริงมันเราน่าจะมีวันแม่อยู่ทุกวันนั่นแหละแม่ไม่เคยบอกว่าวันลูกพอมีลูกมาแล้วก็เลี้ยงจนใหญ่จนโตทุกยากลำบากแค่ไหนไม่เคยบอกว่าวันลูกนานจะให้กินนมทีแต่พวกเรานี่ยังมีโอกาส365วันให้แก่แม่สักวันหนึ่งก็เป็นการดีการเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีของแก่บิดาแก่มารดาบิดานี้ของมนุษย์เราถือได้ว่าเป็นอริยธรรมอริยธรรมนะธรรมอันประเสริฐโลกจะมีความสงบร่มเย็นอยู่ได้หรือจะมีความเสื่อมมีเรื่องความผูกพันระหว่างแม่ระหว่างลูกนี่แหละเป็นเครื่องวัดธรรมะจะขอเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังวันนี้เราจะพูดกันไปเรื่อยๆเพื่ออุทิศให้สามีใครมาหกเจ็ดวันในคืนหนึ่งรู้สึกจะไข้หนักมากนั่งสมาธิดูอาการไข้ต่อมาก็รู้สึกว่ามันเบาลงเบาแล้วก็นอนพอนอนหลับไปก็ฝันเห็นแม่ที่ตายไปพอฝันเห็นแม่ว่าแม่นี่เดินเลาะก็ยินฝั่งแม่น้ำก็เลยไปจูงแม่ข้ามน้ำมาข้ามน้ำขึ้นมาเอกฝั่งหนึ่งได้แต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ปรารถเลยพูดกับแม่ในฝันว่าอันนี้เป็นแม่น้ำธรรมดาที่ได้จูงแม่ข้ามมานี้ยังมีอีกแม่น้ำใหญ่ก็จะสงสารกามโมฆะทิโทฆะอวิชโชฆะภาโวฆะโอฆะอันเป็นแม่น้ำใหญ่คือกามห่วงน้ำใหญ่พบภาวะในการมีการเป็นทิฏฐิความรู้ความเห็นยึดมั่นถือมั่นตรงนี้หลังจากนี้ก็เอาวิชาม่วงน้ำใหญ่ที่ไม่รู้เรียกว่าอวิชโชคะยังจะต้องจูงนี่ต่อไปถ้าหากยังข้ามนั้นไม่ได้ในความฝันมันเป็นอย่างนี้จูงมาแล้วก็มาแสดงคำให้แม่ฟังโดยเรียนฟังน้ำพอตื่นขึ้นมาความไข้ก็ยังมีอยู่แต่รู้สึกว่าดีใจแม่ตายไปปีหนึ่งแล้วเพิ่งจะมาฝันเห็นเมื่อฝันเห็นแม่นี่มีความสุขใจดีใจนะมานั่งสมาธิรู้สึกตื่นคิดถึงแม่เลยคิดถึงตั้งแต่ตอนเด็กๆมาจนถึงวันที่แม่ตายคือมาฝันเห็นเอกวันนี้มีความส สุขใจมีสติ

มาณไม่ได้ในความรู้สึกนั้นมันก็ครอบงำความเจ็บไข้ฝันเห็นเมื่อเช้าวันนั้นความไข้ก็หายไปเลยเป็นยาเนื้อเพียงแต่ฝันเห็นก็เป็นยาที่เราได้ยินพระท่านสวดปริตตาธรรม

ใหญ่หาประมาณไม่ได้มีธรรมอันหนึ่งมหคตาธรรมาอารมณ์อันยิ่งใหญ่เป็นมหคตาธรรมแต่อัปปมนาธรรมาหาประมาณไม่ได้อารมณ์อันนี้สมมติว่าเราเกิดความปีติปราโมทย์อย่างยิ่งใหญ่ขึ้นอารมณ์อื่นมันก็หายไปถ้าเกิดความโกรธแค้นอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นมาหาประมาณไม่ได้ความรักทั้งหลายก็ตายจากหัวใจถ้าเกิดความรักอันยิ่งใหญ่เมตตาไม่มีประมาณความทีทางทั้งหลายมันก็ตายไปเป็นเหตุที่เรียกว่าอัปปมนาธรรมนาธรรมาคือเล่าให้ท่านฟังพอเพียงแต่ฝันเห็นแม่นี่ทำให้อาการป่วยไข้หายไปเตือนขึ้นมามันเกิดอัปปมานาธรรมนาธรรมาอารมณ์อันยิ่งใหญ่พวกเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ได้ได้มาบวชได้มาปฏิบัติธรรมได้มานั่งสมาธิได้กระทำทุกอย่างในชีวิตนี้ได้มาจากแม่ได้มาจากพ่อมีทางภาษาบาลีท่านจะเอาแม่ขึ้นก่อนมาตาปิตาไม่ได้บอกว่าปิตามาตาพอมาถึงประเทศไทยเอาพ่อขึ้นก่อนคล้ายๆจะพูดจะเอาเปรียบผู้หญิงมาบิดามารดาพ่อแม่แต่ทางอินเดียภาษาบาลีแท้ๆเขาจะเอาแม่ขึ้นก่อนไม่มีพ่อยังมีแม่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายไม่รู้จักผูกพันกันระหว่างพ่อกับลูกแต่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายผูกพันกับแม่กับลูกจะมีบ้างเป็นบางกรณีที่สัตว์เดรัจฉานตัวผู้รู้จักเลี้ยงลูกอยู่ที่นี่อาจจะมาสังเกตนะนกยูงออกลูกมาไก่ต๊อกออกลูกมาฟักไข่ตากแดดตากฝนความผูกพันของแม่จนเห็นหน้าลูกน้อยออกมาจากกระป๋อฟองหลังจากนั้นมันก็เลี้ยงลูก5ตัวที่มันมาให้สังเกตไหมบางตัวเลี้ยงดีจิกอาหารได้กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กมาแล้วก็เอามาให้ลูกเยอะๆเนี่ยเอามาแก่ไม่ได้ให้ตัวเดียวนะตรงที่ตัวนี้ได้กินแล้ววิ่งมาแย่งไม่ให้เอาให้เองตัวที่อ่อนแอความรักของแม่ลิงเฉลี่ยให้แก่ลูกพอลูกมันตายมันหายไปเมื่อวานพระท่านมาพระที่ท่านมาไล่เอาลูกนกยูงลูกแต่ตอกไปท่านมาจะเรียกว่าขโมยก็ได้คือไม่ได้ขอขอจากเราผู้เรียนได้ยังไม่ขอแม่มันด้วยเมื่อกี้เราสวดบาสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าสมณะเลยท่านมาวันวิสาขะและท่านก็ลักไล่เอาลูกมันเอาลูกนุ่งโยงไปสองตัวเอาลูกไปตอกไปสองตัวเขาบอกว่านกยูงเนี่ยมันคิดถึงลูกมันร้องดังเพ้อละเมอเพ้อหาร้องป้ายอาตมาสังเกตดูสงสารมีวิญญาณของแม่นี่รุนแรงไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไอตัวไก่ต๊อกก็เหมือนกันมาทางนี้นกยูงร้องในป่าไก่ต๊อกร้องละเมอเพ้อหาลูกออกไปนอกก็แก่ก็แก่ก็แก่ก็แก่ก็ไปสีแถวเลยออกไปเขายืนดูทางนู้นก็สงสารตัวแต่ต้องคิดถึงลูกมากจิตอาหารเลี้ยงลูกที่ยังเหลืออยู่สามตัวคิดถึงลูกสองตัวที่หายไปวิ่งทิ้งลูกไปเลยวิ่งล้อมไปตรงที่ลูกมันถูกคนจับไปไปมามามัวแต่ร้องหาลูกที่เขาจับไปจนลืมระวังตัวเองหมาชาวบ้านผ่านมาโดดงับคาบคอไปเลยตายตายเพราะไม่มีสติมีความเป็นห่วงลูกมากทีนี้ไ
ไอ้ต๊อกก็เลยเป็นพ่อไม้ไอ้ต๊อกเมียตายพ่อไม้ลูกสามทีนี้แต่ต้องเลี้ยงลูกตัวผู้นั้นที่ท่านเห็นอยู่นั่นนะลูกโตมันตัวผู้มีเลี้ยงลูกไปเยี่ยมจนลูกโตได้บางโอกาสและลึกถึงเมียมากกว่าทิ้งลูกไว้ก็ร้องไปได้สักสิบเมตรยี่สิบเมตรก็กลับมาหาลูกอันนี้ความผูกพันโดยสัญชาตญาณสัตว์บางชนิดตัวพ่อก็เลี้ยงลูกแต่น้อยอาตมาเมื่อก่อนอยู่ในทะเลทรายวันหนึ่งขับรถจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งระยะทาง300กว่ากิโลเมตรจะไปช่วยคนไทยตกทุกข์ได้ยากจะไปเป็นล่ามแปลภาษาให้เขาจะไปว่าความเป็นทนายช่วยเขาด้วยในขณะที่ขับรถไปนี้ไปเห็นลาตัวหนึ่งยืนอยู่ข้างทางเหมือนลาตายเหมือนลารูปปั้นยืนเฉยวันนั้นไปจนเสร็จนอนคืนหนึ่งเช้ามาก็ขึ้นศาลไปเป็นล่ามแปลไปเขียนช่วยเขานอนอีกคืนหนึ่งวันหลังขับรถผ่านมาก็เห็นลายืนอยู่ที่เกาะกลางทะเลทรายมีความรู้สึกสะดุดมีใจว่าเมื่อตอนเราขับรถมานี่เมื่อวันก่อนนู้นเราก็เห็นมันยืนอยู่ตรงนี้วันนี้มันก็ยังยืนอยู่มันทำไมไม่ไปหาอยู่หากินลาตัวนี้ก็เบรกรถตีรถกลับคืนมาดูว่ามันมีอะไรปรากฏว่ามันยืนร้องไห้น้ำตาไหลลูกมันตายมันเดินเฝ้าลูกที่ตายกลางทะเลทรายเลียดมลูกแล้วก็เลียจนเนื้อที่มันเลียที่เป็นหนังยื่นออกมามันคงตายมา 2-3 วันแล้วคงจะบอกลูกลูกเถิดลูกเอ้ยลุกขึ้นมาเถิดนอนอะไรนั่งนะแม่รอคอยมันจะพูดอาตมาไปดูแล้วเห็นมันร้องไห้นึกถึงคำสอนพุทธเจ้าว่าโอ้อัฏฐกรรมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการมุ่งเวียนแห่งกรรมวัฏสงสารต้องเป็นอย่างนี้น้ำตาที่หลากหลั่งไหลเพราะความพัดพาดจากลูกจากพ่อจากแม่จากผัวจากเมียจากของรักต้องพบกันอย่างนี้และขณะนี้ก็เป็นการได้เห็นธรรมเอกอันหนึ่งก็คิดมันต้องมีความทุกข์อย่างนี้เรื่อยไปในโลกนี้ถ้าหากเราไม่ค้นให้พบสัจธรรมทางออกจากทุกข์ทั้งปวงขับรถมาลำพึงมาในใจคนเดียววันนั้นไม่มีความสุขและลึกถึงปัญหาของชีวิตคิดเบื่อหน่ายว่าเรากลับไปนี่เราจะไปบวช ดีกว่าเดือนเราก็มากแล้ว 3-4 หมื่นขึ้นมาอีกหน่อยก็ 5-6 หมื่นนานเข้าเป็นแสนนี่เราจะบวชได้ไหมมันจะเป็นเดือดฉันนี่เล่าให้ท่านฟังว่านั่นคือน้ำตาแม่ไม่ว่าคนหรือสัตว์ส่วนพ่อนั้นมีความผูกพันน้อยไปหน่อยที่มีการระลึกถึงบุญคุณของมารดาบิดานั้นเป็นที่ตั้งลงแห่งคุณงามความดีทั้งหมดเรียกว่าความดีหมายเลขหนึ่งและผู้ใดได้กระทำชั่วกับพ่อกับแม่นั่นคือความชั่วอันดับหนึ่งของโลกของชีวิตถ้าได้กระทำชั่วกับพ่อกับแม่ก็ทำได้กับครูบาอาจารย์ทำได้กับทุกๆคนเพราะนั้นจึงมีนรกพิเศษมี2หลุม

เราชายอาชาติกับศัตรูผู้ที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่อนันตริยกรรมจะไปตกนรกหลุมนี้แล้วก็มีอีกหลุมนึงพิเศษหน่อยพิเศษกว่าเขาที่สุดคือโลกันตะมหานรกเป็นนรกพิเศษกว่าเพื่อนสำหรับรองรับผู้ที่ทรมานจิตใจพ่อแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ให้ตายอย่างเลือดเจนไม่เลี้ยงดูท่านแล้วก็ยังข่มเหงน้ำใจพูดจากระทบกระเทือนกระโชกโหกห้าทำให้ท่านร้องห่มร้องไห้น้ำตาไหลท่านบอกอย่างหนึ่งก็ไปทำอย่างหนึ่งไปก่อเวรสร้างกรรมด้วยประการต่างๆให้ท่านเดือดร้อนไปคบเพื่อนผงไม่ดีติดยาเสพติดมาคุรีเบียดเบียนขอจากพ่อจากแม่ไปซื้อกินท่านไม่ให้ข่มขู่ด่าว่าบางคนฆ่าพ่อแม่เพราะยาเสพติดวันหนึ่งอาตมาเห็นคนเอาผู้หญิงคนหนึ่งมาจากบ้านฟางห้วยเนี่ยเลือดอาบมาหาอนามัยที่นี่ลูกชายตีเมาเปล่ามาหาขอเงินกับแม่ไม่ได้ก็ตีวันก่อนไปแสดงธรรมเมื่อปีก่อนๆที่เมืองสกลชาวบ้านท่าเร่พ่อมีรถบัสแม่ส่งลูกเรียนหนังสือก็เรียนเก่งแต่ความเก่งมันไม่มีความดีก็ไม่มีประโยชน์เป็นโทษจึงบอกว่าสมภารสั่งบารมีเป็นเอกศาสตร์เพศเพียงอาคมกาบกเคงบุญสุวศาสตร์เพศนี่อาจไปพาโตตกตำล่างเพื่อใดขาเจ้าบุญกว่างบาปเต็งล่างเพื่อไล่เสื้อถิ่มบุญคุณพ่อแม่คนที่เรียนนี้สูงใหญ่มีความรู้แต่ไม่ได้มารับอบรมทางจริยธรรมอย่างนี้บางทีก็อาจจะก่อกรรมทำเข็นกับพ่อกับแม่ได้เด็กคนนั้นเรียนสอบได้ที่หนึ่งมาตลอดตอนหลังมานี่ก็ไปคบเพื่อนไม่ดีกินเหล้าเมายาต่อมาก็ดมกาวตรงทินเนอร์เมื่อดมกาวมามองมาวันนั้นพ่อก็ไปขับรถบัสพ่อมีรถบัสสายนครพนมสกลนครมาเนี่ยไปอุดรก็มานั่งแม่ก็ทำอาหารอยู่ในครัวถามแม่ว่าทำอะไรกินแม่บอกว่าแกงปลาลูกที่เมากาวนี่เพราะว่าบอกกินแกงปลาจะกินลาบงัวแม่บอกว่ามีแกงปลาก็กินแกงปลาเถอะลูกวันหลังค่อยกินวันนี้แม่ทำอันนี้ไว้ให้บอกกินคันบอกหาเนื้อมาลาบให้กินเขาจนขาทิ่มเลยไม่ได้คิดเลยว่าลูกจะทำได้บอกลูกทำไมพูดอย่างนั้นข้าพ่อข้าแม่ใครสอนมันไม่ดีแม่ไม่เคยได้ยินคำนี้จากลูกเลยแม่ก็ตำน้ำพริกจบลูกเดินมาข้างหลังเดินมาถึงคว้าด้นฟืนได้ตีเขาหลายทอยมันมืดหมดแล้วเพราะมันนรกหลุมที่เรียกว่าโลกันตะโลกะแปลว่าโลกอันทะแปลว่ามืดนรกสำหรับคนมืดคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่เห็นแม้กระทั่งบุญคุณของพ่อของแม่แม่ก็ดิ้นทั้งดิ้นทั้งงองต่อคนไปได้ขนชาวบ้านเอาไปโรงพยาบาลไปไม่ถึงตายไปนี่ตายแล้วก็ไปนั่งอยู่ในเปรย์เชิญสุบุรีเชิญมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันมืดเต็มที่แล้วคนเต้นบ้านพ่อก็มากับรถบัสต่อยสารมาถึงผ่านบ้านมันทะเลเนี่ยก็บอกรถจอดถามชาวบ้านว่าทำไมบ้านผมคนเยอะเป็นเหมือนบ้านห้องผู้คนหลายแถบเขาบอกว่าลูกของเจ้านะฆ่าแม่มันตายแล้วแกเป็นลมสุดลงไปเองเป็นลมเอาไปโรงพยาบาลฟื้นขึ้นมาอันนี้

ลกหรือมีชื่อว่าโลกันตักมีความหมายว่าโลกะแปลว่าโลกอันตรักอยู่ระหว่างหรือเยนอันทะแปลว่ามุ่งมนุษย์หรือมีที่เกิดอยู่นอกจักรวาลระหว่างสามจักรวาลระหว่างสามโลกโลกมนุษย์เทวโลกและอบายคือโลกนรกโลกสวรรค์โลกมนุษย์ตรงนี้อยู่ตรงกลางอยู่นอกจักรวาลทั้งสามนี้จึงเรียกว่าโลกันตักเหมือนดอกบัวสามดอกตั้งอย่างนี้แต่นรกหลุมนี้อยู่ตรงนี้แสงพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่สามารถจะสาดส่องถึงได้เป็นนรกที่มืดไปตลอดนอกจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาตรัสรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้โลกก็สว่างสวัยโลกันตมหานรกก็สว่างเหมือนฟ้าแรกนิดหนึ่งเพราะนั้นผู้ที่ตกโลกันตมหานรกนี่จะมืดตลอดมีเล็บยาวๆเล็บมือเล็บเท้ายาวเป็นขอเหมือนเกี่ยวเกาะเกี่ยวเอาหัวห้อยลงมาในขอบจักรวาลเกาะไปหิ้งไปเหมือนขังข่าวเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ท่านเขียนไว้อย่างนี้แหละหลังจากนั้นก็คิดเอาเองว่าโอ้ในโลกนี้คงมีแต่ตัวตูคนเดียวนู้นมีแต่เราคนเดียวคงไม่มีผู้ใดมันไม่เห็นกันเขาจะมีเราคนเดียวอยู่ในโลกอันมืดมนก็เปียวห้อยโหนโยนตัวไปในความมืดโหยหิวก็มีอีกตัวอื่นงมไปงมไปก็ไปพบกันเวลาไปสะกิดไปสัมผัสกันก็ตะกี้ตะกายกอดพันกันจิกกุ้มกินกันเพราะหิวมากเมื่อกอดเกี่ยวเกี่ยวพันจะกุ้มจะฉี่กันกินนั้นก็ลุกจากขอบจักรวาลแห่งความมืดตกลงไปสู่น้ำอันเยือกเย็นเป็นน้ำกรดลงมานั้นตัวยิ่งหมดเนื้อหนังเหลือแต่กระดูกสลบฟื้นขึ้นมาเย็นเป็นน้ำกรดที่แสนเย็นก็ตะกี้ตะกายขึ้นมาได้บนฝั่งก็ห้อยโหนในความมืดต่อไปต่างคนต่างขึ้นมาพบกันใหม่ก็กินอีกตกลงไปอีกจึงเรียกว่าโลกันตะมหานรกนรกชนิดนี้เป็นที่อยู่ของบุคคลผู้ทรมานมียามารดาทรมานใจให้ท่านต้องร้องห่มร้องไห้ให้ท่านต้องเขินขมระทมทุกข์อาตมาพูดเรื่องนี้มามีครั้งหนึ่งโยมที่หนึ่งอุบลลูกสาวเป็นครูมีส่งเรียนจนเป็นครูสุดท้ายตนเองนี่เป็นครูแล้วเกลียดแม่มาแม่พูดจาทุ่มที่จุกจิกแม่พูดไม่รู้เรื่องไม่มีเหตุมีผลเหมือนเด็กน้อยลูกอยากให้แม่เป็นอย่างหนึ่งแม่เป็นอย่างหนึ่งเมื่อแม่ไม่ได้ดังใจก็โกรธแม่พูดกับแม่8ปีอยู่บ้านหลังเดียวกันใกล้โลกันตมหานรกเข้าไปทุกทีแม่ก็เกินผมมาถมทุกลูกไม่พูดด้วยเวลาถามลูกลูกก็ไม่พูดโกรธให้แม่วันหนึ่งแม่มาปฏิบัติธรรมที่นี่แหละกลับไปบ้านก็เทศไปเปิดเทศเพื่อจะมาบรรยายในที่ต่างๆวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ที่ลูกมาไปทำงานก็ซักผ้าแม่ก็เปิดเทศบรรยายเรื่องพระคุณแม่อะไรต่ออะไรลูกสาวหูไม่หนวกไม่ได้ฟังหรอกแต่มันได้ยินฟังไปฟังมาอีท่าไหนสำนึกได้ร้องให้สะอึกสะอื้นไปกราบแม่ขอโทษขออภัย8ปีที่โกรธกับแม่ไม่ได้พูดจาตอนนั้นก็เหมือนกับตะเกียกตะกายขึ้นมาจากนรกหลุมโลกันตะแล้วเพราะนั้นนรกหลุมนี้เอาไว้สำหรับผู้ที่ทรมานยามารดาทั้งทางกายทางใจถึงเรามาย้อนถึงคุณค่าในการประพฤติปฏิบัติบิดามารดามาตาปิตุอุปถานนังอุปถาเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลเป็นสุภจริยา
าของพระพุทธเจ้าของพระอริยเจ้าของเหล่าอริยชนของเหล่าบัณฑิตของพระอรหันต์ทั้งหลายสังเกตดูได้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเก็บเล็กผสมน้อยมาทุกชาติในเรื่องกตัญญูกตเวทียังไงก็เอาไว้ก่อนความดีเบื้องต้นเอาไว้ก่อนพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยเล่าเรื่องของพระองค์บางครั้งเสวยพระชาติเป็นสัตว์ตัวเล็กๆก็เลี้ยงมารดาบิดาเท่าที่อาตมารวบรวมดูตอนเย็นๆบางวันพระไปอุปถัมภ์อนนท์เย็นๆพระบางองค์ก็ไปขออุปถัมภ์พระพุทธเจ้ากับพระอนนท์บางทีท่านเด็ดเหนื่อยเมื่อล้างไปบีบไปนวดก็จะได้ยินได้ฟังท่านแสดงทำเรื่องราวสั้นๆบางทีท่านก็เล่าเรื่องปุเรชาติปัจฉาชาติชาติก่อนๆภูเรชาติเตะตะชูภูเรชาตังชาติไกลๆที่ท่านเกิดมาบางทีท่านก็เล่าพิสูจน์ทั้งหลายฟังโดยก่อนพิสูจน์ทั้งหลายความเป็นผู้รู้จักบุญคุณของบิดามารดาอุปถากมารดาบิดานี้เป็นอริยธรรมเป็นปุพพจริยาของพระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อเช้าเราเล่าเรื่องนกแขกเต้าให้ฟังนั่นเรื่องหนึ่งตั้งแต่เป็นสัตว์ตัวเล็กๆระดับนกแขกเต้าในเมื่อเล่าเรื่องสัตว์นี้จะผูกพันแต่เรื่องแม่ไม่มีพ่อส่วนนกแขกเต้ามาข้ามเอาข้าวนาของโกศิยภาพจนคนที่เฝ้านาต้องไปขอบอกเจ้าของว่าผมรักษาไม่ไหวผมจะต้องเป็นโทษแน่ต่อไปก็เหลือแต่ฟางเพราะมีแต่นกแขกเต้าทั้งหลายมากินมันมีนกประหลาดตัวหนึ่งกินทั้งวันข้าวเอาแต่รวงไปเศรษฐีก็บอกให้เขาดักรู้ดักแล้วเป็นบ่วงพอจับนกแขกเต้าได้ถามเราเป็นเวรอะไรเป็นกรรมอะไรกับท่านจองเวรจองกรรมอะไรกันท้องท่านก็ในน้อยท่านยังคาบเอาไปอีกท่านมียุ้งมีช้างไว้ตรงไหนนกแขกเต้าก็บอกว่าท้องเราก็มีเพียงเท่านี้เวรกรรมซึ่งกันและกันเราก็ไม่เคยมีแต่เราเอาไปใช้หนี้เก่าคำนี้น่าคิดเอามากมากน่าคิดเอามากมากมุนเจติปุพพกตังอินังเอาไปใช้หนี้เก่าเราเอาไปให้เขากู้หนี้ใหม่เราเอาไปฝังไว้เป็นขุมทรัพย์ข้าวที่เราเอาไปเศรษฐีโกศิยภามนี่ก็สงสัยว่านี่เก่าคืออะไรที่ท่านพูดถึงนี่ใหม่ที่ให้กู้คืออะไรเอาไปฝังขุมทรัพย์ไว้คืออะไรเมื่อตอนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าบิดามารดาของเรามารดาของเราขนหลุดร่วงปีกหลุดร่วงบินไปไหนไม่ได้แก่เท่าชีวิตเราได้จากท่านท่านเลี้ยงดูเรามาเราเป็นหนี้ท่านอย่างมหาศาลเราเอาไปเลี้ยงท่านเป็นการใช้หนี้หนี้ชีวิตจะต้องใช้ด้วยชีวิตแม้เราจะตายลงเราก็ยอมเพราะเจ้าของชีวิตเราคือผู้ให้ชีวิตนี่คำหนึ่งที่น่าคิดเอามองมากส่วนเอาไปให้เขากู้หนี้ใหม่นั้นลูกแดงๆของเรายังไม่มีขนปีกขนหางหากินเองไม่ได้เราเอาไปเลี้ยงเขาเป็นการให้เขากู้หนี้เอาไว้เมื่อเขาเติบโตมาเราแก่เท่าเขาอาจจะได้เอามาใช้หนี้เราส่วนการที่เราเอาไปฝังเป็นขุมทรัพย์ไว้ยังมีนกชลาอื่นๆนกป่วยไข้นกพิการนกอ่อนแอซึ่งหากินเองไม่ได้เราก็เอาไปฝากนกเหล่านั้นเป็นการฝังขุมทรัพย์เมื่อกี้เราได้ยินการสวดนิธิกันทคาถานั้น
พระโบราณไม่เข้าใจเอาไปสวดเอาไห้ไห้คำอยู่ในป่านั้นมีตอนหนึ่งว่ายัสธาเนนะสีเลนะสัญญะเมนะทะเมนะจักนี่คือภูมิอินโตหอติอิทิยาปุริสัสวามรุตก็ตามสตรีก็ตามผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีบุคคลด้วยศีลด้วยการข่มใจสำรวมใจฝังไว้ในบิดามารดาเจติยมหิจะสังเทวาปุคะเลอติถีสวามาตะลิปิตะลิวาปิอโทเชธรรมปิพาตะลิวันนี้เรามาฝังขุมทรัพย์เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ทั้งอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงที่พูดมาเมื่อกี้ยสทาเนนะการให้ทานสีเลนะการรักษาศีลการให้ทานเป็นพรหมจรรย์อย่างต่ำรักษาศีลเป็นพรหมจรรย์อย่างกลางสัญญาเมนะอเมนะจะข่มใจสำรวมใจเป็นพรหมจรรย์อย่างสูงวันนี้ท่านมาจำศีลวันนี้ท่านมาให้ทานท่านยังมาจำอุโบสถทศีลในวันเมื่อและท่านต้องมานั่งสมาธิกับพระสองชั่วโมงสามชั่วโมงข่มใจสำรวมใจท่านกำลังประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่เบื้องต่ำถึงเบื้องสูงเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเรากำลังตอบบุญแทนคุณของแม่ชีวิตนี้ได้มาจากแม่และพ่อเอามาฝังลงด้วยฐานด้วยศีลด้วยพรหมจรรย์อย่างสูงคือสัญญามัคคะเมนะข่มใจสำรวมใจพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าหีเนนะพรหมจริเยนะคัตติเยนะอุปปัชชติบุคคลจะได้เกิดเป็นกษัตริย์ในตระกูลอันสูงส่งเพราะพรหมจรรย์อย่างต่ำเท่านั้นคือการให้ทานอย่างวันนี้ท่านก็จะได้เห็นว่าท่านในพลมาให้ทานกี่แสนวันนี้ท่านคิดดูโรงเรียน8โรงนี่ทุนโรงละ 20,000 นี่ก็ฟาดเข้าไปเท่าไหร่แล้ว 106,000 แล้วก็ยังมีทุนอื่นๆอีกรวมไปทั้ง34ทุนแล้วก็มาถวายที่วัดสร้างถังเก็บน้ำฝน 30,000 สร้างห้องน้ำอีก 15,000 เป็น 45,000 อันนี้ถ้าไปถามพระพุทธเจ้าท่านก็ยังบอกว่าพรหมจรรย์อย่างต่ำนะท่านอาจจะทานได้เป็นล้านเป็น10ล้านแต่ท่านอาจจะไม่สามารถมาทำพรหมจรรย์อย่างสูงสมาทานอุโบสถทศีลเจริญสมาธิภาวนาข่มใจสำรวมใจอย่างนี้ใจสำรวมใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราอย่าได้เข้าใจว่าพวกเราอาภัพนะเราทั้งหลายเนี่ยทำบุญมากกว่านั้นอีกจึงบอกว่ายัสธาเนนะสีเลนะสัญญาเมนะทะเมนะจะสี่อันเป็นทรัพย์แปลว่าเครื่องตื้มทรัพย์สมบัติคือข้าวของเงินทองเป็นเครื่องตื้มในโลกนี้ไม่ได้เกิดมากับเราเมื่อตายแล้วก็เอาไปด้วยไม่ได้แต่ทานศีลข่มใจสำรวมใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องตื้มทั้งโลกนี้และโลกหน้าสามารถนำไปได้ทานก็ดีศีลก็ดีข่มใจตนเองสำรวมใจก็ดีไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้ใดมีแต่คุณงามความดีแก่ตนเองแก่ผู้อื่นแก่โลกแก่สังคมแก่พ่อแก่แม่แต่ทรัพย์ภายนอกเงินทองมากๆใช้ผิดก็ผิดอย่างยิ่งใหญ่เอาเงินนั้นไปจ้างฆ่าคนก็ได้ไปตั้งบ่อนคาสิโนไปซื้อยาเสพติดจ้างคนปลูกกัญชามอมเมาคนทั้งโลกเงินเหล่านั้นก็กลายเป็นยาพิษในโลกแต่ถ้าใช้เงินเหล่านั้นทรัพย์นั้นใช้ให้เป็นประโยชน์จ้างคนมาปฏิบัติธรรมก็ได้อย่างที่ท่านมาสร้างทางน้ำท่านมาเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมอย่างนั้นเรียกว่าทรัพย์ของท่านกลายเป็นปุ๋ยเพื่อจะโลงโลกให้เกิดคุณงามความดีเป็นปุ๋ยที่หลั่งไหลออกมาบำรุงคุณงามความดีให้โลกมีความดีมากขึ้น
ทรัพย์นั้นยังมีทั้งคุณทั้งโทษทรัพย์ภายนอกถ้าใช้เป็น

ประโยชน์อนาถาบินทิกเศรษฐีสร้างวัดมาด้วยทุนของตนเองเป็น80โกฏิทั้งหมดแต่ลูกของท่านไม่เข้าวัดฟังธรรมเลย

ามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรุงเทพมหานครสั่งปูพรมตรวจอาคารเก่าทั่วกรุงสำรวจโครงสร้างทำฐานข้อมูลและแผนประเมินการจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: รีบนะก็

0: ้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรุงเทพมหานครสั่งปูพรมตรวจอาคารเก่าทั่วกรุงทั้งสำรวจโครงสร้างจัดทำฐานข้อมูลทำแผนประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและบริหารจัดการอาคารในพื้นที่จัดการอาคารในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมพื้นที่อาคารพาณิชย์เก่าจำนวน5คูหาใกล้วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถนนพระราม4ที่เกิดเหตุแผ่นปูนกันศาสตร์บริเวณชั้น2ทรุดตัวและถล่มลงมาเกิดกั้นเขตอันตรายออกคำสั่งห้ามใช้อาคารชั่วคราวพร้อมเร่งขนย้ายวัสดุเพื่อเปิดการจราจรและจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแล้วทางนี้ได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกป้องกันเหตุซ้ำรอยอย่างเข้มงวดด้วยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่าในพื้นที่มุ่งเน้นตรวจสอบอาคารที่มีอายุการใช้งานมานานอาคารที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันส่วนการบริหารจัดการในระยะยาวได้สั่งการให้สำนักงานเขตตั้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนสำรวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลอาคารที่มีลักษณะการก่อสร้างใกล้เคียงกันหรือมีความเสี่ยงสูงพร้อมจัด

0: นประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการอาคารในพื้นที่อย่างเป็นระบบจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมรับคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์เป็นคดีพิเศษเร่งขยายผลโบรกเกอร์และผู้ชักชวนลงทุน
2: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมเพื่อพิจารณารับคดีลงทุนฟอเร็กซ์ที่เข้าข่ายการฉ้อโกงประชาชนเป็นคดีพิเศษพร้อมเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงโดยขณะนี้ได้สอบปากคำผู้เสียหายที่เข้าร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรวมถึงผู้เสียหายที่แจ้งความไว้กับตำรวจไซเบอร์อย่างต่อเนื่องพบว่าคำให้การส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกันโดยระบุถึงพฤติการการชักชวนให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศโดยผู้แนะนำการลงทุนสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการฟอนเทรดและแสดงผลกำไรปลอมนำมาใช้ขายคอและแรงจูงใจให้ประชาชนลงทุนและซื้อขายเทรดมากยิ่งขึ้นซึ่ง DSI อยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโบรกเกอร์ผู้แนะนำการลงทุนและบริษัทผู้ให้บริการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์หลายแห่งที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินในคดีดังกล่าวส่วนบุคคลที่ถูกพาดพิงในคดีทั้งนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตนักร้องยังไม่ได้ประสานขอเข้าพบพนักงานสืบสวนเพื่อชี้แจงข้อมูลแต่อย่างใดคาดว่าจะมีการพิจารณาออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาชี้แจงข้อที่จริงในเร็วๆนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ลีโอเนลเมสซี่ทำ2ประตูพาอาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0พร้อมสร้างสถิตินาวยิงสูงสุดตลอดการฟุตบอลโลก
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม J นัดที่2ทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเอาชนะทีมชาติออสเตรีย2ประตูต่อ0โดยได้ทั้ง2ประตูจากลีโอเนลเมสซี่ในนาทีที่38และ90+5จาก2ประตูในเกมนี้ทำให้เมสซี่ทำประตูในศึกฟุตบอลโลกรวมเป็น18ประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกทำลายสถิติเดิมของมิโรสลาฟโคเซ่อดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมนีที่เคยทำไว้16ประตูสำหรับโปรแกรมคู่อื่นๆนอร์เวย์พบเซเนกัลเวลา7นาฬิกาและจอร์แดนพบแอลจีเรียเวลา10นาฬิกาปุ๋ยพัชสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา

0: FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้าง

0: รางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: สำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลมึงแย่งคนไข้ที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยงลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรับประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไข้ตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกตาบทำยังไงหรือมัน
2: ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงนี่ไม่ได้เป็นไข้หรือแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงแต่แกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เขาจะไม่แจ้งจับมันแก
2: มันถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันตื่นเอาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปไม่แก่ว่า
4: เท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
5: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยไรที่คออ่ะที่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อผมหน่อยนะ
6: ไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
5: นี่อันตรายยังไงเหรอครับแม
6: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอ้ความหวานที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทำไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะบุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
8: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

ผมวีระมีคุณธรรมประจำใจสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับเช้านี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับทาง Facebook นะครับไปพิมพ์ไปที่สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้กับผมฤทธิ์ที่ใช้คนประคนทั่วดำเนินรายการนะครับนะแล้วก็ฝ่ายช่างเทคนิคด้วยควบคุมไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณคุณเรวดีนะครับรวบรวมข้อมูลข่าวสารนะครับนะฝากประชาสัมพันธ์กับการจัดรายการส่งพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับนะทางหัวกระจายข่าวนะครับขอบคุณเป็นผู้ที่ดูแลหัวกระจายข่าวนะครับเจ้าของสถานีทุกสถานีนะที่เสียสละตื่นแต่เช้านะครับมารับสัญญาในการบอกกล่าวเล่าแจ้งเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่พี่น้องประชาชนนะครับพบกันวันนี้นะครับตรงกับวันอังคารที่23เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2519นะครับนะขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับนะมาดูพยากรณ์อากาศนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะตามคำพยากรณ์อากาศนะครับมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่นะครับส่วนมากอยู่ที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีนะครับนะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด38องศานะครับนะอุณหภูมิบุรีรัมย์นะครับนะสูงสุด35องศาต่ำสุด25องศาฝนฟ้าคะนองของจังหวัดบุรีรัมย์เราก็อยู่ที่ประมาณ 18% นะครับนะก็มีตกบ้างเป็นบางแห่งตกเป็นหย่อมๆนะครับนะก็เป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับข่าวแรกก่อนข่าวแรกมาดูทักทายพี่น้องประชาชนทาง Facebook ก่อนก็แล้วกันนะครับนะตอนจะมีข่าวประชาสัมพันธ์เร่งด่วนมาเนาะคุณสุเทียนทองคำสวัสดีเช้าออกกำลังกายรับฟังไปด้วยนะครับขอบคุณทีเดียวคุณบุเรียนที่รักนะกำลังจะไปวัดวันนั้นนะครับนะคุณลิมหันชนะคุณสรจักรสุริยานะครับนะคุณมนากรวัชชาเหมือนปณิธารามคุณรากรจินรำฟังจากหมู่12ตำบลพระครูเสียงชัดเจนดีมากครับนะคุณกมลชัยสุวรรณนะครับคุณอำนวยนาคินชาตินะครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนาะฝากประชาสัมพันธ์เรื่องของการศึกษาเนาะนะครับนี่นะครับรับระบบ PD degree รับผม Pre degree นะครับสำหรับผู้ที่จบวุฒิม.3นะครับแล้วก็ระดับปริญญาตรีนะครับม.6หรือเทียบเท่านะจบปวส.นะครับปริญญาตรีปริญญาโทเอกเทียบโอนมากิจได้นะครับนี่ก็รับสมัครตั้งแต่วันที่24ถึง28นะครับนะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับนี่ติดต่อได้0891413639นะครับคุณเด็กสวนสรรพูนคงสิบชาติคุณราตรีแสวงผลนะครับนะกำลังออกกำลังกายนะคุณนาทีสวนผลคุณนายประคองอู้นายประคองประคองสุขขอไปพี่ประธานสลังใจนะครับนะอยู่วัดอิ่มเหมือนเดิมนะครับขอบคุณเราทีเดียวนะครับข่าวแรกวันนี้นะครับจากส่วนกลางก่อนก็แล้วกันนะครับนี่นะเรื่องของทางส่วนกลางนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจนะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศนะให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะครับท่านนายทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน

าเศรษฐกิจโดยมีภาคเอกชนนำโดยนายพศอารามวัฒนนนท์ประธานหอการค้าไทยเข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งนายกก็ได้กล่าวว่าถือว่าเป็นนิมิตหมายดีนะครับที่ทุกคนได้มาร่วมประชุมคณะกรรมการก็รออนะครับเป็นตัวย่อนะซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะใช้ในการประชุมครั้งนี้นะครับในการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความคิดนะความคิดเห็นความเสนอแนะนะครับเพื่อให้มีการพัฒนาและก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจไปอย่างต่อเนื่องนะครับนี่มันสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศตลอดจนสนับสนุนและก็ส่งเสริมนะกับการพัฒนาภาคเอกชนนะครับกับการเข้ามีส่วนร่วมนะครับกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งนายกนะครับได้กล่าวถึงคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจทัพบางนะคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจทัพนะครับก็คือรวดเร็วนี่แหละเนาะนะครับมีภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมด้วยถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะครับกำลังสำคัญของรัฐบาลนะครับในประเด็นที่หารือกันนะครับก็คือการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับแล้วก็หากสามารถประชุมได้ทุกเดือนท่านบอกว่าสามารถประชุมได้ทุก6เดือนนะครับทุกเดือนนะครับหรือไม่เกิน6สัปดาห์นะครับจะเป็นเรื่องดีนะครับหากมีมาตรการหารือทั้งด้านเศรษฐกิจนะครับที่จะมีการหารือกันก็คือด้านเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมด้านพลังงานด้านเกษตรด้านแรงงานด้านการค้านะครับให้สามารถใช้มิติการประชุมในครั้งนี้นะครับนะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็เป็นการประหยัดเวลานะครับนะคณะกรรมการส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในที่ประชุมที่นี้แล้วว่างั้นนะก็ยืนยันรัฐบาลจะมีการประสานงานแสวงหาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็รวดเร็วสามารถที่จะสร้างการและเปลี่ยนเรียนรู้เปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนนำพาเศรษฐกิจในการเดินหน้านะไปอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการประชุมคณะกรรมการนะกับกรออนะครับภาครัฐภาคเอกชนนะครับให้เป็นรูปธรรมในเรื่องของเศรษฐกิจนี่ก็ประชาชนต้องการอยู่แล้วเนาะอุตสาหกรรมนะครับพลังงานนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในการลดใช้พลังงานเกษตรนี่ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนนะชาวเกษตรกรนี่ต้องการนะครับแรงงานก็ภาคแรงงานนะครับนี่นะก็ต้องดูแลเรื่องของการตกงานนะครับแล้วก็การทำงานของภาคเอกชนนะครับที่จะรับคนงานเข้าทำงานนะการค้านี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับนะกับการที่จะค้าขายนะได้เงินได้ทองมานะครับนะข่าวต่อมานะครับเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐนะนี่ก็ยังมีข่าวคราวกันอยู่เนาะกับการที่จะช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของการนะทำสวัสดิการรัฐช่วยเหลือนะครับกระทรวงการคลังเผยยอดผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิทิฐิบัตรนะครับสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทะลุเป้านะครับเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดนะครับคาด17กรกฎาคมนี้นะครับนะนายลวรนแสงสนิทนะปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงยอดผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนนะเมื่อเวลา 23:00 น.ของวันที่21นะครับที่ผ่านมานี่โดยกลุ่มแรกนะครับเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเดิมนะลงทะเบียนเดิมอยู่ที่ 13.2 ล้านคนนะครับนะซึ่งได้มายืนยันตัวตนเกือบทั้งหมดเหมือนกันนะโดยมีผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนอีกประมาณสัก 470,000 คนนะครับซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์แต่ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากอาจตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารก็ยังมีการช่วยเหลือในเรื่องของผู้ที่อาจจะยังไม่ได้ลงทะเบียนลงทะเบียนอาจจะตกหล่นไป 400,000 กว่าคนนะพิจารณาทีก็เป็นการดีนะครับเป็นการดีกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่นะครับจากฐานข้อมูลจำนวน 1,400,000 คนนะครับที่ลงทะเบียนใหม่นะนะซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งกระทรวงพัฒนาส่งพัฒนาและความสังคมและความเป็นมนุษย์นี่นะครับนะก็พมนี่แหละครับส่วนที่3ก็คือกลุ่มที่ตกกลุ่มที่เก็บตกนะครับนะซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบอย่างเช่นกลุ่มชายขอบนะผู้ป่วยติดเตียงนะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบก็สามารถเก็บตกได้ประมาณสัก5,400,000 คนนะครับโอ้เยอะเหมือนกันนะนี่เนาะนะครับสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะครับก็
าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นนะโดยตั้งเป้าหมายหลักนะครับก็คือการต้องการให้เม็ดเงินนะช่วยเหลือให้เหลือให้ถึงมือคนจนอย่างแท้จริงนะครับนะโดยจะมีการนำผลการคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอาจมีการขออนุมัติยกเว้นบางข้อนะครับอย่างเช่นเกณฑ์การดูแลพ่อแม่นะครับนะเพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อไปนะครับซึ่งปลัดกระทรวงการคลังก็ยังเปิดเผยถึงกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองกระทรวงการคลังจะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมนี้นะครับนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับกับการที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ครบถ้วนนะทุกคนทุกหมู่ทุกองค์กรนะครับนะบางคนอาจจะตกหล่นบางคนก็ไม่รู้ไม่ได้ฟังไม่ได้ยินไม่ได้ฟังข่าวสารนะครับนะก็นะข้าราชการหน่วยงานของรัฐก็เจาะลงไปก็แล้วกันนะครับในแต่ละหน่วยงานแต่ละหมู่บ้านตำบลอำเภอนะครับนะจะได้ช่วยเหลือครบทุกคนนะครับเรื่องของสแกมเมอร์การหลอกลวงนะครับนี่นะนี่ผลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ2ศูนย์ประกอบด้วยศูนย์ปราบปรามทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับและศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์นะครับนะเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้านต่างๆนะครับนี่นะก็จะใช้เทคโนโลยีซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามด้วยการใช้กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้นะครับโดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีการจัดตั้งศูนย์การต่อต้านสแกมเมอร์นะครับหรือการช่อโกงออนไลน์ตั้งแต่นู่นแหละเดือนตุลาคม2568นะครับโดยการทำงานเป็นรูปแบบเรียลไทม์นะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสถาบันการเงินกสทช.นะครับเพื่อขอข้อมูลดำเนินการนะครับนะก็ถือว่าที่ผ่านมาประสบความสำเร็จนะครับตามที่มีการติดตามขยายผลนะครับนะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำว่างั้นนะแล้วก็คืนความชอบธรรมนะครับให้ประชาชนนอกจากนี้ก็ยังมีการขยายผลการจับกุมการกระทำความผิดดำเนินคดีต่อไปนะครับซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กล่าวถึงกรณีที่มีการสวมสิทธิ์ใช้คนไทยเป็นนอมินีนะว่าได้มีการเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลานะครับนะก็ได้มากพอสมควรทีเดียวนะพร้อมที่จะเริ่มต้นปฏิบัติการยุทธการที่เครือเกาะพงันนะครับนี่นะพร้อมปฏิบัติการเปิดยุทธการที่เกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นการทำงานประสานกับการต่างประเทศด้วยนะครับพร้อมย้ำการปฏิบัติงานก็เป็นการรักษาอธิปไตยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงของคนไทยประเทศไทยด้วยแต่ก็ยังมีเรื่องของการผลักดันการท่องเที่ยวนะครับด้วยการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องหากมีการกระทำความผิดนะต้องมาคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวนะครับยืนยันว่านโยบายของนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกภาคส่วนทำงานอย่างบูรณาการรูปธรรมนะครับแล้วก็ความร่วมมือการแบ่งหน้าที่การลงมือปฏิบัตินะครับอย่างเป็นรูปธรรมให้สำเร็จต่อเนื่องต่อไปนะครับในเรื่องของการช่อโกงนะครับก็หวังว่าทุกท่านพี่น้องนะครับนะคงจะไม่หลงเชื่อนะผ่านทางออนไลน์ผ่านทางสื่อต่างๆนะด้วยการโอนเงินด้วยการทำธุรกรรมเรื่องการเงินนะครับนะก็ไปที่สำนักงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันแล้วกันนะครับนะอย่าไปทำการใดๆนะครับโดยพลการอาจจะเสียทรัพย์เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์นะครับแล้วก็ติดตามยากเหมือนกันนะมาถึงเรื่องของพลังงานนะครับในด้านพลังงานนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับชี้แจงกรณีค่าไฟทางสาธารณะปนกับบินค่าไฟประชาชนนะย้ำควรแยกจ่ายตามหน่วยราชการหรือง่ายแยกบินช่วยเหลือประชาชนนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมเช่นกันนะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสไฟฟ้าที่มีการใช้นะครับนะของสาธารณะร่วมกับค่าบินประชาชนนะครับขณะนี้ก็ได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาในการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้านะครับของประชาชน3มาตรการนะครับนะมาตรการแรกก็คือสัญญาออเดอร์ชูรันนะครับนี่นะสัญญาเอเดอร์ชั่วนิรันดร์ขออภัยนะอ่านผิดไปหน่อยสัญญาเอเดอร์ชั่วนิรันดร์นะครับนี่ก็คือยังไงนั่นหรือที่
ียกกันว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายุคแรกนะครับตั้งแต่ปี250ถึง2551นะครับโดยรับให้เงินอุดหนุนบวกเพิ่มนะครับในราคาสูงเพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนซึ่งถูกวิจารณ์ว่าเป็นภาระประชาชนนะครับนะเนื่องจากสัญญาดังกล่าวไม่มีวันหมดอายุว่างั้นนะทำให้ผู้ผิดที่คืนทุนแล้วยังคงขายไฟได้ในราคาสูงนะครับในเรื่องของภาคเอกชนผลิตไฟฟ้านะครับประการที่สองก็คือค่าไฟของประชาชนที่มีบินไฟฟ้าจากสาธารณะมาร่วมอยู่ในที่ประชาชนไม่รับทราบอย่างนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าบินของไฟตามท้องถนนสาธารณะต่างๆนี่เขาบวกจากเงินของประชาชนไปนะครับนี่ก็ต้องมีการจัดการนะครับนะประการที่สามนะครับเรื่องของอัตรารับซื้ออัตรารับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านะครับในอัตราที่ขายไฟให้กับทางภาคเอกชนนะครับอย่างเช่นการดำเนินการจัดทำ data center ส่วนตัวคิดว่าในการคิดอัตราค่าไฟไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกกว่านั้นนะครับนี่เนาะนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งท่านก็ได้กล่าวประเด็นไฟฟ้าทางหลวงนะครับทางหลวงชนบทนะจะเป็นเรื่องที่ต้องชำระอย่างรวดเร็วนะเพราะการกระทำดังกล่าวนี้นะครับไม่ถูกต้องนะที่ใช้การไปเก็บบินกับประชาชนนะครับส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟในเหตุผลดังกล่าวนะครับเคยคิดเคยเกิดขึ้นนะครับมานานแล้วนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็ยอมรับว่าการเก็บลักษณะดังกล่าวนะก็มีการเก็บมาแล้วนะครับนับ10ปีอย่างนั้นนี่ก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับควรติดมิเตอร์แยกนะครับนี่ก็บอกต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกจากกันนะครับนะโดยคิดค่าไฟทางหลวงมีราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็หน่วยงานภาครัฐนะผู้ผลิตอีกเท่าไหร่นะครับเป็นผู้รับผิดชอบไปนะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงไปสามารถดำเนินการจ่ายไฟฟ้าทางหลวงนะได้เหมือนเดิมกับหน่วยราชการนะครับนะหากสามารถที่จะแยกส่วนดังกล่าวออกจากที่จะแยกส่วนดังกล่าวออกจากกันได้นะครับส่วนตัวเชื่อว่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับนะก็ได้ติดตามในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟสาธารณะต่างๆนะครับนะไปคิดบินประชาชนก็จะมีการแยกแยะออกมานะครับให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบไปนะครับนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับประชาชนก็จะได้ไฟใช้ไฟทุกลงนั่นเองนะมาถึงเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับนี่เนาะบางท่านก็สนใจบางท่านก็อาจจะพอรับรู้ได้บางท่านก็ชมบางท่านก็ไม่ชมผมเน้นคันนี้ชมสักครู่นึงนะครับก็ถ่ายทอดช่องไหนก็ไม่แน่ใจนะก็สับเปลี่ยนกันไปบ้างช้าบ้างนะครับตามที่ท่านชอบก็แล้วกันซึ่งการถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยไม่รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์นะครับโทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับสูงสุด 800,000 บาทเยอะเหมือนกันนะนางสาวพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์นะครับนี่มีการประชุมวันรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2526รัฐบาลเชิญชวนแฟนกีฬาฟุตบอลนะครับและผู้ประกอบการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอล2026อย่างสร้างสรรค์นะครับโดยถูกต้องตามกฎหมายและร่วมส่งเสริมการเคารพสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญานะครับทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็สนับสนุนการเติบโตโดยอุตสาหกรรมกีฬานะครับสื่อแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืนนะครับพร้อมทั้งในเรื่องการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับนะก็บอกผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปนะครับหรือใช้เผยแพร่ต่อนะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับสิทธิ์ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเทปการแข่งขันนะครับแล้วก็การเผยแพร่ซ้ำผ่านทางออนไลน์การถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์หรือการนำไปใช้นะครับเพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับโดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุก6เดือนถึง4ปีโอ้เยอะเหมือนกันนะ6เดือนถึง4ปีนะครับปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ทุกท่านควรจะรับรู้ไว้นะครับกับการนำนะไม่ว่าจะเป็นสิทธิทางปัญญาของบุคคลอื่นที่เขาได้

0: หรือการจดทะเบียนมาแล้วนะเราไปทำถ่ายทอดต่อเพื่อผลประโยชน์นี่มีความผิดนะครับมีความผิดนะตามประมวลกฎหมายอาญานั่นแหละครับนะก็หวังว่าทุกท่านคงจะดูในช่องเสรีนะครับในช่องเสรีก็ช่องที่มีการถ่ายทอดนะผ่านทางอากาศนะผ่านทีวีทั่วไปเลยนะครับหรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์มานั่นเองนะครับนะถ้าเราจะไปถ่ายทอดต่ออันตรายนะครับนะที่จะมีความผิดด้วยเรื่องของยกระดับการศึกษานะครับนะนายภูธรจันทหงนะปุญญาจรัสธรรมรงค์นะผู้ตรวจการกระทรวงสำนักปลัดกระทรวงการศึกษานะครับรักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับหรือกพท.นะครับเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนะครับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนนะครับนะซึ่งก็ได้กล่าวถึงกระทรวงการศึกษาได้กำหนดนโยบายสำคัญนะครับด้านการศึกษา5ประการนะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำนะโดยเฉพาะนโยบายนะครับนะนโยบายเร่งเรื่องของโรงเรียนนะครับโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงนะครับนี่ก็บอกว่าโครงการตามนโยบายก็คือโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงนะครับที่มุ่งพัฒนาสร้างพื้นฐานนะด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาควบคู่กับการบริหารนโยบายแผนและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติทุกพื้นที่นะครับนะซึ่งท่านก็ได้กล่าวถึงนะครับบอกว่าผมเชื่อว่านะกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีการประชุมครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้สร้างความสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านนโยบายแผนงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและร่วมกันสร้างสถาบันการศึกษาอย่างปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกพื้นที่นะครับนี่เป็นคำกล่าวของท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงนะครับนะนายภูธรจันทหงปุญญชัดจรัสธรรมรงค์นี่นะครับนะก็เป็นเรื่องของการดูแลนะครับนะก็ควรจะดูแลไปถึงการประชุมปฏิบัติการนะครับในเรื่องของการความเข้าใจนะครับกับแผนให้โรงเรียนนะครับนะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะให้เป็นในทางที่ดีขึ้นนะครับนะเขามีการเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับระหว่างนะผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนประจำสำนักเขตพื้นที่การศึกษานะครับนะก็ฝากท่านดูกันแล้วกันนะครับเรื่องของการที่โรงเรียนที่อยู่นอกเมืองกับในเมืองนะมีความเท่าเทียมกันหรือเปล่านะครับกับคุณภาพชีวิตนะครับโรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่นะครับก็จะได้ไม่ต้องเดินทางไปโรงเรียนใหญ่กับการเดินทางของน้องๆโรงเรียนเนี่ยไปโรงเรียนใหญ่ๆในเมืองก็ด้วยความยากลำบากนะครับนะก็เกิดอุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างนะครับนะข่าวต่อมาเนาะนะครับนี่เรื่องของความปลอดภัยทางอาหารนะครับนางสาวปิยรัตน์ติยะภัยรัตน์รัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาและกิจกรรมรณรงค์เรื่องในวันความปลอดภัยอาหารโลกนะครับประจำปี2019นะครับนี่นะก็นะเป็นแนวคิดนะครับในเรื่องของการที่จะภาระของอาหารนะครับนะเรียกว่าภายใต้แนวคิดจากภาระสู่ทางออกเพื่ออาหารปลอดภัยที่ทุกที่จะต้องมีนะครับนะโดยมีนายนิรันดร์มูลธิดานะครับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมเป็นเกียรติในโรงแรม TK Palace and Convention กรุงเทพนี่เนาะนะครับนะซึ่งรัฐมนตรีและช่วยว่าการกระทรวงเกษตรกรนะครับก็ได้กล่าวถึงปัจจุบันความปลอดภัยทางอาหารนะครับเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกนะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการบริโภคประกอบด้วยการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเกษตรและอาหารเนื่องจากผู้บริโภคนะครับไม่เพียงแต่คาดหวังอาหารที่มีคุณภาพนะครับนะแต่ต้องมีความปลอดภัยต่อสุขภาพด้วย ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพกับการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านนโยบายส่งเสริมการเกษตรมูลค่า5ด้านนะครับนะ5ด้านก็ได้แก่นะครับเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นนะครับอย่างเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นก็ที่ใดมีอะไรก็คงจะเป็นสินค้าประเภทนั้นที่ปลูกเนาะนี่นะเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นต่อมาก็คือเกษตรปลอดภัยนะครับด้านที่2ก็คือเกษตรปลอดภัยนะครับกับการปลูกเนาะนะครับข้อต่อมาก็คือเกษตรชีวภาพนะครับนะแล้วก็เกษตรแปรรูปและเกษตรอัจฉริยะนะครับนี่เป็นตัวสุดท้ายกับการที่จะนำมาแปรรูปแล้วก็เป็นการนำมาใช้บริโภคนั่นเองนะโดยเฉพาะการผลักดันเกษตรปลอดภัยผ่านมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรนะครับที่ดีเรียกว่าที่ดีนั่นเองนะแล้วก็มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประโยชน์ระดับสินค้าเกษตรไทยเป็นที่นิยมในระดับสากลและก็สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคนะครับนะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำคณะผู้ที่บริหารเนี่ยนะครับนะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันคล้ายวันความปลอดภัยอาหารประจำปี2559เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยของประเทศโดยเน้นการเชื่อมโยงภาระของอาหารจากอาหารนะครับเรียกภาระของโรคจากอาหารเข้าไปภาระโรคของอาหารนะครับนี่เนาะนะครับนะภาระของโรคจากอาหารนะครับนำไปสู่แนวทางแก้ไขนี่ก็คือการแก้ไขนั่นเองนะยังเป็นรูปธรรมโดยเน้นย้ำนะครับยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือนะครับนะจากทุกภาคส่วนนะครับความปลอดภัยทางอาหารต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับนะร่วมกันในการลดความเสี่ยงนะด้านอาหารนะครับในการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคอย่างยั่งยืนนะเพราะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่นนะครับแล้วก็เยี่ยมชมบูธนะครับนะแล้วก็พร้อมร่วมกิจกรรมนะครับกับการคัดเลือกบริโภคอาหารอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็มีการสาธิตเรื่องของการเลือกวัตถุดิบนะความสะอาดการเก็บรักษาจะทำยังไงนะครับการปรุงอาหารตามหลักนะทางสุขอนามัยนั่นเองนะครับนะก็ฝากท่านด้วยนะครับกับการนะผลิตอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดนะครับนะจะนำไปจำหน่ายต้องสะอาดปลอดจากสารพิษนะครับนะผู้กินก็ได้กินของดีนะครับปลอดจากสารพิษนะครับนะผู้ขายก็จำหน่ายของที่ดีนะครับปลอดภัยนั่นเองนะครับนั้นก็ฝากทุกท่านด้วยกันละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาการปลูกพืชผักสวนครัวกินได้เนาะนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเองนะครับนะครับความเป็นอยู่ปลอดภัยจากโรคนะครับนะยังมีหลายข่าวเนาะนะครับนะเรื่องของยาเสพติดนะครับนี่นะยาเสพติดนะนายสุพลสารามประธานสภาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงกับกระบวนการยุติธรรมสาธารณสุขและก็หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่นะแล้วก็เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนนะครับนะนายสุวรรณสารามก็ได้กล่าวถึงปัญหายาเสพติดนะครับยังเป็นวิกฤตสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะครับโดยต้องดำเนินการอย่างครบถ้วนนะทั้งการป้องกันการบำบัดรักษานะครับการฟื้นฟูการปราบปรามนะครับนะพร้อมผลักดันการปรับปรุงแก้ปัญหาเรื่องของกฎหมายนะครับให้สอดคล้องกับการปฏิบัติอย่างแท้จริงนะครับนะซึ่งที่ประชุมหารือประเด็นปัญหาการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดนะครับในพ.ศ.2564นะรวม13ประเด็นนะครับโดยเฉพาะการตีความคำว่าจำหน่ายนะครับนะคำว่าจำหน่ายเนาะนะแนวทางแก้ไขในเรื่องของการแยกผู้เสพนะครับจากผู้ค้าให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันนะครับหลายหน่วยงานก็เห็นควรกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันนะครับให้เห็นแค่ว่าเห็นเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงนะครับและเห็นผลการบังคับใช้กฎหมายไปในทิศทางเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีการเสนอให้มีการขยายระบบบำบัดการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนะครับนะผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดนะครับนะ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดก็ดีเช่นกันนะครับการจะตั้งศูนย์คัดกรองทุกตำบลนะครับสถานฟื้นฟูทุกอำเภอศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมทุกพื้นที่นะครับ รวมถึงการผลักดันแนวคิดบ้านกึ่งวิถีนะครับหรือฮับวีเฮาส์นะครับนะเพื่อช่วยให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนนะครับนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เรื่องของยาเสพติดนะครับน่าจะมีทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอหมู่บ้านไหนไม่มีก็แสดงว่าเป็นความโชคดีลูกบ้านหมู่บ้านนั้นนะมีความรักใคร่สามัคคีปลอดยาเสพติดนะครับนะก็ช่วยกันนะครับกับการเป็นหูเป็นตาเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการทำงานของท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนายสมพงษ์สารันนะครับนะทั้งเรื่องของปุ๋ยเนาะปุ๋ยนี่ก็เป็นเรื่องที่ทุกท่านเกษตรกรนี่น่าจะเป็นผลพวงนะกับเรื่องของนะสงครามนะครับนะทำให้ปุ๋ยราคาแพงนะครับนะพาณิชย์หารือ3สมาคมปุ๋ยติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและประเมินแนวโน้มปริมาณราคาคลี่คลายเรื่องเดือนหน้านะครับทำงานใกล้ชิดทุกภาคส่วนรักษาระดับราคาให้สะท้อนต้นทุนอย่างแท้จริงเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับเกษตรกรนะครับนางสุปจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยถึงภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทน3สมาคมปุ๋ยได้แก่สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยสมาคมไทยธุรกิจเกษตรนะครับนะเพื่อติดตามสถานการณ์ปุ๋ยภายหลังเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางนะครับนะก็ส่งผลนะครับเรื่องของความกังวลด้านปริมาณราคาปุ๋ยในตลาดโลกนะครับนะซึ่งนางสุภีได้กล่าวถึงแม้ว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอนนะครับแต่รัฐบาลก็ได้ทำงานนะครับร่วมกับการเรียกว่าลักษณะทีมไทยแลนด์นะครับอย่างใกล้ชิดโดยติดตามสถานการณ์ร่วมกับภาคทุกภาคส่วนนะครับอย่างต่อเนื่องเพื่อบริหารจัดการปริมาณปุ๋ยให้พอเพียงกับความต้องการในใช้ภายในประเทศนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการสะท้อนถึงราคาต้นทุนนะครับกับการจำหน่ายนะครับปุ๋ยนะครับนะทีนี้นะครับก็มีเรือกระบอกมีเรือสินค้าบรรทุกปุ๋ยจำนวน5ลำนะครับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุดแต่จากการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทำให้เรือบางส่วนก็สามารถเดินทางจากพื้นที่กลับมาที่ประเทศไทยได้แล้วอย่างต่อเนื่องนะครับนะก็ทำให้ราคาปุ๋ยอาจจะคลี่คลายลงนะครับนะซึ่งนายเทพวิทย์เตียสุรัตกุลที่ปรึกษาสมาคมปุ๋ยนะธุรกิจการเกษตรไทยนะครับก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์ปุ๋ยยูเรียในตลาดโลกเริ่มมีสัญญานะครับผ่อนคลายมากขึ้นนะครับนะหลังจากที่ในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับประเทศไทยสามารถที่จะนำเข้าปุ๋ยจากการผลิตตะวันออกกลางได้มากยิ่งขึ้นนะครับนะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับนี่ในเดือนมิถุนายนก็จะมีการส่งออกจากภูมิภาคเปอร์เซียก็เข้าสู่ประเทศไทยครั้งหนึ่งนะครับนี่นะก็เป็นสัญญาณดีเลยทีเดียวนะครับกับการทำให้เรื่องปุ๋ยคลี่คลายลงนั่นเองนะครับนะก็เป็นผลดีนะครับกับเรื่องของเกษตรกรจะได้ซื้อสินค้าราคาถูกเหมือนกันนะก็คือซื้อปุ๋ยนะครับไปใช้นะครับคาบุรัมนะครับก่อนเข้าคาบุรัมดูข่าวทางผู้ชมใน Facebook สักนิดหนึ่งเนาะนะครับเพื่อมีข่าวนะครับคุณสมพรคำสอนนะครับนะคุณยานดานะครับร่วมรับชมและฟังแล้วคุณที่รักนะคุณกมลชนกเย็นถูกใจฟังจากบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดสัญญาณชัดเจนดีคุณกิติสาวงคำประนอมตะวันหะนะคุณเสวนเนาะนะครับนะสกุลเจียวรำนะครับนะบุญตปาสุขรอบด้านนะครับนะสุเถียนนะครับนะดูแลสุขภาพด้วยกันและกันนะครับนะคนป่วยเยอะจริงๆว่างั้นนะน่าจะเป็นอสม.เนาะไม่ยังไงหรือเป็นเจ้าที่นะครับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องด้านสุขภาพคุณศาสตร์ศรีสำราญนะครับนี่นะครับฟังอย่างกระจายข่าวนะครับทุกวันอากาศร้อนนะครับฝนยังไม่ตกเหมือนกันคุณสุงภาพันธ์อุทิศวรรณศรี คุณสำเรียงนะครับขอบคุณนะประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเข้าสู่ข่าวของบุรีรัมย์ของเราในเวลาประมาณ10นาทีนะครับโครงการชุมประทานนะครับเนี่ยโครงการชุมประทานบุรีรัมย์นะครับเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านอากาศไร้คนขับด้านอากาศไร้คนขับน่าจะเป็นโดรนนะครับนี่นะครับนายราเมศพวงพรมนะผู้อำนวยการโครงการชุมประทานบุรีรัมย์มอบหมายให้นายวุฒิชัยบุญประเชิดขออภัยนายวุฒิชัยบุญประเชิญนะครับนะนายช่างชลประทานนะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านอากาศไร้คนขับนะครับหรือโดรนนะมีการสาธิตผ่านระบบซูมมิตติ้งนะที่ห้องประชุม119ปีนะสำนักงานชลประทานที่8ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับสาระสำคัญของการประชุมนะครับก็นำเสนอเทคโนโลยีโดรนรุ่นใหม่สำหรับงานด้านชลประทานนะมีการอบรมการสาธิตการใช้งานจริงนะก็มีการเพิ่มทักษะนะความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการแนวทางการประยุกต์ใช้โดรนในงานบริหารจัดการน้ำนะครับนะครับชุมวันนี้ก็ถือเป็นการยกระดับการทำงานของโครงการชลประทานนะครับกับการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกับความแม่นยำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกับโจทย์การพัฒนาภาคการเกษตรและการบริหารจัดการในการบริการประชาชนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับกับเรื่องของโดรนนะแต่นี่โดรนการเกษตรก็เยอะนะครับกับการที่จะไปฉีดปุ๋ยฉีดยาฆ่าแมลงนะครับในทุ่งนาต่างๆแต่ก็ราคายังแพงอยู่เนาะนะครับนะเรื่องของผู้พิการนะครับหนึ่งอบจ.บุรีรัมย์ส่งมอบบ้านผู้พิการเสริมคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงนะครับนะเมื่อวานนี้เช่นการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตที่9นครราชสีมาและกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่งมอบบ้านเพื่อปรับปรุงใหม่นะที่ได้ปรับปรุงใหม่นะครับนะให้นายน้อยทองคำนะผู้พิการทางการเคลื่อนไหวณบ้านเลขที่56หมู่10ตำบลดงสันติตำบลอีจานอำเภอนนท์สุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะไม่มีความเป็นอยู่และความมั่นคงแข็งแรงถูกสุขลักษณะปลอดภัยจากการใช้ชีวิตนะครับในพิธีสมโภชบ้านครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากนางสาวยาดาภาหอมหวนนายอำเภอนนท์สุวรรณนะครับนะเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยสุราชการในพื้นที่นะครับนะก็เข้าร่วมมอบนะครับนะโครงการนี้ก็ใช้งบประมาณอยู่ที่ 800,000 บาทนะครับนะเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการผู้สูงอายุนะผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันนะครับนะผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะโดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในกลุ่มเปราะบางสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีนะครับนะขออภัยนะความสำคัญในโครงการนะครับนะก็สร้างความมั่นคงในชีวิตนะครับนะบ้านที่แข็งแรงนะและถูกสุขลักษณะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและก็โรคภัยนะครับนะแล้วก็เสริมพลังใจนะครับนะเสริมพลังใจแก่ผู้พิการและครอบครัวนะการได้รับบ้านที่เหมาะสมนะมีสภาพร่างกายช่วยในผู้พิการสามารถที่ใช้ชีวิตอย่างสะดวกขึ้นนะครับนะเป็นต้นแบบการพัฒนาสังคมก็คือการแสดงถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและก็ท้องถิ่นในการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับนะก็ถือเป็นครั้งหนึ่งนะครับความสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสังคมและสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการดูแลผู้พิการและผู้เปราะบางนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับนะขอเล็กน้อยเรื่องของสหกรณ์จังหวัดนะครับนี่ก็จัดประกวดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนสืบสานพระราชดำรินะครับเมื่อวานนี้เช่นกันสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้าสมเด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยจัดโครงการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์นะครับประจำปีงบประมาณ2019นะครับนะเพื่อเสริม สร้างเพื่อเสริมความเข้าใจกำลังใจเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนผู้ที่มีผลงานที่เด่นนะครับนี่ก็โดดเด่นด้วยนายวัชรินทร์คงพลปานนะครับผู้อำนวยกลุ่มผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมคณะกรรมการประเมินได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนที่โรงเรียนบ้านโคกสูงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะก็เป็นซึ่งเป็นหนึ่งนะครับกับโครงการเข้าประกวดนะครับโดยการตรวจประเมินจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนครอบคลุมโรงเรียนในโครงการพระราชดำริจำนวน5แห่งนะครับเนี่ยก็มี1โรงเรียนบ้านโคกสูงโรงเรียนบ้านฤาษีสถิตนะครับโรงเรียนวัดฤาษีสถิตนะครับนี่แล้วก็โรงเรียนวัดสะทองโรงเรียนตชด.ชมรม9สมาคมจีนแห่งประเทศไทยนะครับนี่นะโรงเรียนสุดท้ายก็คือศูนย์การเรียนรู้ตชด.ทรัพย์สายทองนะครับนะจุดเน้นกับการประกวดนะครับก็คือการฝึกปฏิบัติจริงของนักเรียนทั้งการจัดการร้านค้าสหกรณ์การบันทึกบัญชีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบนะครับนี่นะก็ฝึกปฏิบัตินะครับการบันทึกรายงานการประชุมนะครับเน้นความถูกต้องชัดเจนและก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับนะการประชุมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะครับก็มีเรื่องของการฝึกให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสมาชิกสากลนะครับว่าทำหน้าที่อะไรยังไงนะครับนี่ก็เป็นแนวทางที่ดีนะครับโครงการนี้ก็ไม่เพียงแต่เป็นการประกวดเพื่อมอบรางวัลแต่ก็ยังเป็นการปลูกฝังหลักการสากลให้กับเยาวชนให้รู้ถึงการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบนะครับมีความรับผิดชอบมีความโปร่งใสซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญกับการสร้างพลเมืองนะครับในรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพและมีจิตสำนึกยังเป็นสาธารณะนะครับนะกับการทำงานนี่เนาะนะครับกับการฝึกตั้งแต่เด็กแต่เล็กนี่ครับก็เป็นการฝึกที่จะให้ไปมุ่งเน้นนะครับเติบโตไปก็จะได้มีจิตสำนึกที่ดีกับการพัฒนาประเทศต่อไปนะครับนะกับเรื่องการทำบัญชีกับการจัดระบบระเบียบต่างๆนะครับตั้งแต่พื้นฐานเล็กๆนะสู่พื้นฐานใหญ่ๆนะระดับประเทศนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับนะเรื่องของกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลนะครับนี่นะครับสร้างบุญสร้างสิ่งแวดล้อมที่วัดน้องไผ่น้อยตำบลชุมเพชรอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้มีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรประจำปี2019นะครับโดยมีนายรังสรรค์วรรณเสนนะครับท้องถิ่นจังหวัดเป็นประธานการเปิดงานนะครับแล้วก็ภายในงานก็รับเกียรติจากสสสนองที่ประสานอารมณ์สมาชิกสภาเทราสดรจังหวัดบุรีรัมย์เขต1พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นายกเทศมนตรีตำบลบัวทองข้าราชการครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งทีเดียวนะครับผลการดำเนินงานนะครับเทศบาลเมืองชุมเพชรได้รณรงค์รับบริจาคขยะรีไซเคิลตั้งแต่วันที่8ถึงที่11มิถุนายนนะครับแล้วก็ได้รับขยะรีไซเคิลอยู่ที่4,163 กิโลกรัมนะครับคิดเป็นเงินที่ 21,146 บาทเยอะเหมือนกันนะนี่นะครับในวันทอดผ้าป่า22มิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะมีผู้ร่วมสมทบทุนเพิ่มเติมนะครับทั้งเงินและขยะรีไซเคิลนะครับรายได้สุทธิกับการหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับอยู่ที่ 53,849 บาทนะครับนะก็เป็นเงินสิ่งที่ดีทีเดียวนะครับความสำคัญกิจกรรมก็คือการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมนะส่งเสริมการคัดแยกขยะนะตั้งแต่เริ่มต้นระดับครัวเรือนนะครับนะเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยนะครับนะการทอดผ้าป่าเป็นการกุศลที่ทำให้มีการแยกขยะรีไซเคิลนะไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะครับเป็นการทำบุญร่วมกันด้วยนะครับเสริมสร้างพลังชุมชนก็คือรายได้จากขยะรีไซเคิลนะครับก็นำกลับมาพัฒนาแล้วก็เป็นสวัสดิการชุมชนสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนนะครับนะก็สิ่งนี้นะครับช่วยกันดูแลเรื่องของขยะนะครับนะซึ่งขยะก็มีทุกที่ทุกแห่งนะแต่ละครัวบ้านแต่ละครัวเรือนก็จะมีขยะนะครับนะแยกตั้งแต่ต้นทางนะครับกระดาษไปทางหนึ่งถุงพลาสติกไปทางหนึ่งนะครับนะกระป๋องกระแป๋งนะพลาสติกที่ขายได้ก็เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นนะครับนะมีขายได้ก็ได้เงินเยอะนะครับนะก็เป็นรายได้เข้าสู่ครัวเรือนเหมือนเดิมนะครับนะ เราดูเวลาใกล้หมดนะครับกับรายการบอกเราแล้วแจ้งขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ร่วมรับฟังนะครับสำหรับผู้ฟังทุกท่านแล้วก็ผู้ดูแลหัวใจข่าวทุกท่านด้วยนะครับนะก็คงจะหมดเวลาประมาณนี้นะครับนะจะเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับรายการบอกเราแล้วแจ้งทางสวทมันเดิมนะครับนะกับรายการนะครับตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ
1: กระจายเสียงท่าน
0: นะก็คงจะจากกันไปนะครับวันนี้สวัสดีครับผม
2: เสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: มีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลประกาศปราบปรามสแกมเมอร์และโนมินีข้ามชาติอย่างจริงจังในทุกจังหวัดสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลงคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันของไทยสู่1ใน20ของโลกด้วยการขับเคลื่อน
1: ของอิหร่านเป็นเวลา60วันหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ศึกฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2-0โดลิเอเมลเมสซี่ยิงคนเดียว2ประตูจารึกชื่อเป็นดาวยิงสูงสุด18ประตูในฟุตบอลโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลประกาศปราบปรามสแกมเมอร์และโนมินีข้ามชาติอย่างจริงจังในทุกจังหวัดสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์และการตัดวงจรเครือข่ายโนมินีข้ามชาติว่าการปราบสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ160รัฐบาลต้องเร่งเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปมากที่สุดเท่าที่ทำได้

0: านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ20ประกอบกับโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามด้วยการใช้กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีการจัดตั้งศูนย์การต่อต้านสแกมเมอร์หรือการฉ้อโกงออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยการทำงานเป็นแบบเรียลไทม์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคืนความชอบธรรมให้ประชาชน
1: ตลอดเวลาที่เราขับเคลื่อนศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ที่เกิดขึ้นเราประสบความสำเร็จด้วยการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้กับผู้เสียหายการดำเนินการก็มีการขยายผลจนเกิดผลปฏิบัติการในทางคดีนั่นเป็นรูปธรรมนั่นเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน
0: จากนี้รัฐบาลจะไม่เตือนผู้กระทำผิดแต่จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดปฏิพลสนพรมารายงาน
2: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงขึ้นด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ4ด้านและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยสู่1ใน20ของโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้